0: งของภูมิภาคอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดถือข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไป
2: หอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นหากการใช้เงินทุกโครงการมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง
1: รัฐบาลบูรณาการร่วม3หน่วยงานเพิ่มมาตรการช่วยลดภาระผู้ปกครองดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทั้งด้านราคาสินค้าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบายอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าและอุปกรณ์การเรียนเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนรวมถึงผ่อนปรนเรื่องชุดลูกเสือเนตรนารีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแก่ผู้ปกครองขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังจัดโครงการ Back to School 2026ลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุดถึง 86% พร้อมเตรียมนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายในโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอย่างทั่วถึง
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ UN Women เดินหน้าส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับมิสคริสตินอาหรับผู้อำนวยการองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือ UN Women สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ UN Women ชื่นชมประเทศไทยที่ขับเคลื่อนงานด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการด้านสตรีสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงสัดส่วนผู้บริหารสตรีระดับสูงในภาคเอกชนไทยร้อยละ41ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้หารือความร่วมมือในหลายด้านอาทิการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กการส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวการพัฒนาเศรษฐกิจ การดูแลรองรับสังคมสูงวัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการทางสังคมนอกจากนี้ UN Women ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากหลายประเทศเช่นจีนโคลัมเบียมาเลเซียสิงคโปร์เนปาลและฟิลิปปินส์รวมถึงแนวทางพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจทางเพศและเศรษฐกิจตลอดจนขยายนิยามครอบครัวให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลรอบด้านกรณีตำรวจจับชายชาวจีนพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากกำชับสอบทุกประเด็นเชื่อมโยงหาผู้เกี่ยวข้องทุกมิติน
0: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการจับกุมชายชาวจีนและตรวจพบอาวุธสงครามพร้อมวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดเหตุพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสืบสวนหาต้นตอและแรงจูงใจของการกระทำดังกล่าวอย่างละเอียดที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเข้มข้นเพื่อสาวถึงเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงให้ชัดเจนที่สุดก่อนพิจารณาเชื่อมโยงไปยังประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
3: ได้เน้นย้ำไปว่าขอให้ดำเนินการขยายผลให้ได้รับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้นะครับให้ลึกที่สุดแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นแล้วก็ต้องไปหาต้นตอของปัญหานี้ได้จริงๆไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงว่าเอ๊ะทำไมคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธอย่างที่ผมก็ย้ำอีกนะไม่มีแล้วนะใบอนุญาตพกปืนพกพาอะไรต่างๆทุกวันนี้ถ้าใครถือปืนใครพกปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปไหนมาไหนนี่ผิดกฎหมายหมดแล้วนะครับต้องระวังด้วยถ้าเกิดถูกจับขึ้นมาเนี่ยจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกเยอะเลย
0: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
4: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอป่ะคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
0: โดยล่าสุดนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนดังกล่าวโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหมิงเฉินมีบัตรประจำตัวสีชมพูเป็นบุคคลสัญชาติจีนและนายเฉิงเจ้ามีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยโดยมีประวัติได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: รัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้

0: ชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามในตะวันออกกลางโดยนายอารักชีกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐบริเวณอ่าวเปอร์เซียเมื่อไม่นานมานี้รวมถึงถ้อยคำที่ไร้สาระและการดูหมิ่นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่านายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังบั่นทอนความพยายามทางการทูตซึ่งการขับเคลื่อนกระบวนการทางการทูตให้ก้าวไปข้างหน้าสหรัฐจะต้องยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงแนวทางแบบสุดโต่งและไร้เหตุผลต่ออิหร่านทางด้านนายฟิดานเน้นย้ำว่าการเจรจาทางการทูตควรดำเนินต่อไปเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้และตุรกียังคงสนับสนุนกระบวนการทางการทูตต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษกำลังส่งเรือพิฆาต HMS Dragon ไปประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่รอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าอังกฤษมีความพร้อมในฐานะกองกำลังผสมนานาชาติที่นำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อรักษาความปลอดภัยของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังฝรั่งเศสส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินไปประจำการในหน้าน้ำทางตอนใต้ของทะเลแดงขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังร่วมมือในการป้องกันเพื่อฟื้นฟูและความเชื่อมั่นในเส้นทางการค้าดังกล่าวโดยแผนการในครั้งนี้ต้องประสานงานกับอิหร่านและอีกหลายประเทศที่เห็นพ้องจะเข้าร่วม
4: นางฮาจาลาบิบกรรมาธิการด้านการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU ออกแถลงการเมื่อวานนี้ระหว่างการเดินทางเยือนเลบานอนอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ส่งไปทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงไม่เพียงพอท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนที่บังคับใช้เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาซึ่งอิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,750 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคนนางลาบิบได้กล่าวเพิ่มเติมว่านับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมา EU ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เลบานอนมูลค่ากว่า100ล้านยูโรพร้อมเรียกร้องให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่โดยเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมทำประตูแรกในศึกฟุตบอลเมจิยัตสึดะ J2 J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีได้สำเร็จพร้อมช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโอมิยะอาดิจาไปอย่างสนุก4ประตูต่อ3ทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเก็บเพิ่ม3แต้มมี28คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงประเด็นการเรียกตัวอาเดียนสยามสก๊อกมากองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากมอโมลีกสูงสุดของสวีเดนมาร่วมทับช้างศึกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่เคยติดต่อไปยังสก๊อกมาเลยซึ่งสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลาย

0: ายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก็อกมาเท่านั้นแต่ยังคงติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชสามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการด้วยเอกสารให้ทันที
1: ตัวสก็อตมาทางสมาคมไม่ได้มีการติดต่อไปครับแต่เป็นการคุยการตัดเจอกันครับพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีลิสต์นักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนแล้วเราก็พยายามพูดคุยติดต่ออาสันที่เป็นโค้ชเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปพูดถึงแนวทางว่าในอนาคตเขาเตรียมทีมยังไงเขาก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะทุกคนตอนนี้ทางทีมเทคนิคเนี่ยจะมีดาต้าเบสของคนลูกครึ่งอยู่หลายคนซึ่งก็พยายามที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เรื่อยๆถ้าคนไหนผลงานดีก็สามารถที่ทางโค้ชก็สามารถที่จะมาลองติดต่อเรียกมาได
0: ้การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่เมืองอิสเมอีลีอาประเทศอียิปต์ทัพนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลส่งท้ายจากณัฐธิดารอบรู้ในรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าท่าสแนชณัฐธิดารอบรู้ยกทำสถิติได้96กิโลกรัมจบอันดับ9ขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกผ่านครั้งแรกที่125กิโลกรัมและครั้งที่2ที่130กิโลกรัมก่อนเรียกเหล็ก136กิโลกรัมในครั้งสุดท้ายแต่ยกไม่ผ่านทำให้อันดับท่าคลีนแอนด์เจิร์กจบที่5ส่วนสถิติน้ำหนักรวมอยู่ที่226กิโลกรัมคว้าอันดับ8ของการแข่งขันสรุปผลงานของทัพจอมพลังเยาวชนไทยในการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกทำผลงานไป3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพร้อมคว้าอันดับ6คะแนนรวมประเภททีมหญิงไปครองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.
3: 1นาทีกับกปท.เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยคือสภาพความพร้อมของที่ปัดน้ำฝนเพราะหากที่ปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพทำให้ทัศนวิสัยในการขับรถไม่ดีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตรวจดูระบบไฟทุกครั้งทุกจุดเพราะในกรณีฝนตกหนักไฟเหล่านี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณให้แก่เพื่อนร่วมทางเช็คความสมบูรณ์ของยางรถยนต์เพราะหากยางรถเสื่อมสมรรถภาพยางจะเกาะถนนได้ไม่ดีนักยิ่งในหน้าฝนถนนมักลื่นก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หากเมื่อต้องขับรถผ่านน้ำเมื่อพ้นสภาพถนนเปียกแล้วให้เหยียบเบรกย้ำๆหลายๆครั้งเพื่อเป็นการไล่น้ำออกจากเบรกและให้เกิดความร้อนและมีประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไปและควรขับรถเว้นระหว่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกติเพื่อให้มีระยะเบรกมากขึ้นค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าเรื้อรังคำว่าเรื้อเขียนสระเอรอเรือสระอือไม้โทออ่างมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือขาดการฝึกฝนมานานหรือไม่ได้ปฏิบัติมานานทำให้ไม่ชำนาญเหมือนเก่าเช่นฉันไม่ได้ทำขนมไทยมานานแล้วจึงเรื้อไปทำไม่ได้ดีเหมือนเก่าคำว่าเรื้อยังใช้เรียกพืชผลบางชนิดที่ตกอยู่แล้วงอกขึ้นจนเติบโตและให้ผลผลิตแต่ไม่ดีนักเช่นข้าวเรื้อแตงโมเรื้อคำว่าเรื้อรังมีความหมายว่ายืดเยื้อต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าจะสำเร็จเช่นเมื่อมีปัญหาใดควรรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อใช้แก่โรคมีความหมายว่าต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเช่นคนที่เป็นหวัดเรื้อรังนานไปอาจเป็นไซนัสเพิ่ม
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่2เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่2สันนิษฐานว่าประมาณคริสต์ศักราช519มีภิกษุซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์อินเดียเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจีนจักรพรรดิถูตี่ทรงเริ่มใส่ในภิกษุรูปนี้จึงทรงนิมนต์ให้บำเพ็ญเพียรอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเมืองนันกิงวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังสวดมนต์ภาวนาอยู่ได้เผลอหลับไปเมื่อชาวบ้านมาเห็นก็แสดงอาการดูถูกและเยาะเย้ยท่านจึงลงโทษตัวเองด้วยการตัดหนังตาของท่านออกเมื่อหนังตาตกถึงพื้นก็งอกเป็นต้นชาชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างพากันมาเก็บใบชาไปชงดื่มเพื่อรักษาโรคติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมบดิษฐ์วิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศจีนค่ะ
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำ และบุญมาสีมาดอ่าน
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศจีนที่เป็นเส้นทางสู่การเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวเชิญติดตามรับฟังครับ
13: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
14: สวัสดีครับแฟนรายการทุกๆท่านนะครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนผมมาประเทศจีนได้สักเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็ผมก็เลยอยากจะพูดถึงประเทศจีนในหัวข้อว่าจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกไปแล้วสิ่งที่เป็นประเด็นที่ทำให้ผมต้องมาสนใจก็เพราะว่าพลังงานของประเทศจีนนั้นวันนี้เป็นพลังงานที่ได้มาจากพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับ3พลังงานเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงประเทศจีนในอดีตซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ถ่านหินเป็นผู้ที่ใช้น้ำมันเป็นผู้ที่ใช้แก๊สธรรมชาติอย่างมหาศาลตอนนี้จีนได้ใช้3พลังงานนี้แล้วกำลังจะทำอีกพลังงานขึ้นมาเรียกว่าไฮโดรเจนเขียวซึ่งจะเป็นพลังงานที่4แน่นอนจีนเขาก็มีกำลังทำเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ก็คงเป็นพลังงานที่5ซึ่งเขาคงไม่ได้สนับสนุนเหมือนกับไอ้4พลังงานแรก4พลังงานแรกนั้นก็เริ่มด้วยการที่จีนในอดีตนั้นมีปัญหาน้ำท่วมเราเคยได้เห็นได้ยินนะครับเรื่องของคำว่าฮวงโหวิปโยคมันก็เหมือนกับเจ้าพระยาวิปโยคที่เราเคยมีปัญหาน้ำท่วมนะฮะท่วมกันแบบหูดับตับไหม้เลยตอนนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าน้ำในประเทศจีนนั้นสร้างภาระสร้างปัญหาบนแม่น้ำหวังโหเขาก็สร้างเขื่อนนะฮะเรียกว่าเขื่อนสามผาโดยเขื่อนสามผานั้นกลายเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนสามผานั้นมีขนาดที่กำลังผลิตประมาณ 24,000 ถึง 25,000 เมกะวัตต์ประเทศไทยของเรานั้นตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าหน่วยเป็นเมกะวัตต์นะฮะก็คือประมาณสัก 40,000 กว่าเกือบ 50,000 เมกะวัตต์ก็เท่ากับแค่เขื่อนเดียวนั้นมีกำลังผลิตที่เป็นครึ่งหนึ่งของกำลังที่เราใช้กันอยู่เห็นไหมครับอันนี้ทำให้ทางจีนนั้นได้ประโยชน์จากเดิมนั้นน้ำท่วมแต่ละปีสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของคนจีนมาตั้งเป็นพันๆปีแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้ประเทศจีนใต้เขื่อนแม่น้ำหวังโหนั้นไม่มีเรื่องปัญหาน้ำท่วมอีกเลยแต่ที่สำคัญที่สุดคือว่าประเทศจีนนั้นได้ประโยชน์จากการทำเกษตรภายใต้ของเขื่อนลงมานั้นพื้นที่ต่างๆก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีวันนี้เกษตร จีนก็มีการทำแบบเรียกว่าครบวงจรและที่สำคัญนั้นบนเขื่อนแม่น้ำวังโหนั้นหรือเขื่อนสามผานั้นมีหัวถึงท้ายยาวประมาณเกือบ600กิโลกลายเป็นการเดินทางโดยเรือนะซึ่งการขนสินค้าโดยเรือเนี่ยถือว่าเป็นการขนสินค้าที่ประหยัดที่สุดและที่สำคัญก็คือเกิดคำว่าปศุสัตว์ทางด้านน้ำมีการเลี้ยงปลามีการทำนะฮะประมงอยู่บนเขื่อนนั้นเป็นจำนวนมากทำให้แหล่งอาหารนอกจากเกษตรแล้วก็ยังมีปลาอีกฉะนั้นเริ่มจากตรงนั้นแหละครับทำให้จีนมีพลังงานที่เรียกว่าพลังงานสีเขียวจากน้ำและแน่นอนตอนหลังจีนก็พัฒนาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีนนั้นเป็นผู้ผลิตเขาเรียกว่าโซล่าเซลล์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวและเขาก็นำแสงแดดนั้นไปผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วก็นำไฟฟ้านั้นเอามาใช้ในครัวเรือนในขณะเดียวกันก็ขยายเป็นแหล่งการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราคงต้องไปคุยกันนะครับว่าการที่จะเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวนั้นเขาทำยังไงขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
12: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว
10: ผมยันยงราชานุนมาติดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็อดีตผู้ช่วยเลขาธิการกรมคุ้มกันความเป็นชาติครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็น157147ถ้าใช้เพื่อหวังผลต้องการให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองแต่ส่วนตนเนี่ยใช้อำนาจที่มองไม่เห็นแม้เรื่องสินบนน่ะสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงเนี้ยมันจะกำลาตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
12: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไขส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
16: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
17: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
18: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าปิดจุดรั่วปัญหาวงการกีฬาไทยโดยเริ่มโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬามุ่งมั่นฝึกซ้อมได้อย่างเต็มศักยภาพติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
19: จากที่วงการกีฬาของไทยที่ผ่านมามักมีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาที่นักกีฬาเองอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาแต่ละชนิดกีฬาก็จะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดการร้องเรียนของนักกีฬาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงที่ไม่ได้ครบบ้างหรือได้ช้าบ้างมาโดยตลอดในเรื่องนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นความสำคัญและหาทางแก้ไขโดยล่าสุดได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากหลายสมาคมกีฬาก็ตามสำหรับการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาจะเริ่มนำร่องในการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีเกมครั้งที่6ระหว่างวันที่20-30เมษายนที่ประเทศจีนและในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7-17พฤษภาคมโดยมีเป้าหมายในการต้องการให้นักกีฬาได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงซ้อมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขันโดยเลือกกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบ เพราะเป็นจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดนายอรรถกรศิริรัตน์ชยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงได้รับฟังปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการเบิกจ่ายมาอย่างต่อเนื่องจึงแก้ไขด้วยการจ่ายเงินตรงถึงนักกีฬาพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินให้ชัดเจนและแม้จะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่ยืนยันว่าโจทย์หลักคือความรวดเร็วในการส่งตรงถึงนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและหากทดลองแล้วเกิดผลดีก็อยากจะให้มีการผลักดันต่อไป
20: 2กีฬาที่เราจะนำร่องนะครับในการโอนตรงไปยังนักกีฬาระหว่างหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนกับสำหรับบุคลากรทางด้านการกีฬาซึ่งเราเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยเราเอาปัญหาหรือว่าข้อร้องเรียนที่เรารับมาปรับระบบนะครับในการเบิกจ่ายให้ตรงไปยังนักกีฬาเพียงเท่านั้นนะครับอย่างผมเองผมทำงานในฐานะข้าราชการการเมืองมานานนะครับผมก็ได้รับเงินเดือนเนี่ยก็โอนตรงมาทุกอย่างก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็มันก็จะสามารถลบข้อความเครือบแคลงสงสัยในสังคมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้นะครับก็สิ่งนี้อยากทำให้เกิดขึ้นด้วยความไวและเร็วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการโอนเงินล่าช้าระบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นระบบที่คิดมาได้ครอบคลุมพอสมควร
19: ด้านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาสิ่งสำคัญคือการจ่ายตรงเวลาและถูกต้องซึ่งระบบการจ่ายเงินตรงถึงนักกีฬาจะลดขั้นตอนที่เคยเกิดปัญหาได้มาก
21: สิ่งที่สำคัญคือว่าความชัดเจนและความรวดเร็วนะว่าเราจะต้องมีการจ่ายตรงเวลานะครับจะต้องมีการจ่ายที่ที่ตรงนะครับและถูกต้องนะท่านกรีก็เลยเน้นนะครับว่าการที่จะนำร่องเรื่องของการจ่ายตรงเนี่ยเน้นเรื่องของความรวดเร็วเรามีการประชุมข้างการกองทุนได้มีการลดขั้นตอนลดเรื่องของระเบียบเอกสารต่างๆดังนั้นเรามั่นใจว่าเราไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะเรื่องของการจ่ายตรงเท่านั้นแต่เราพัฒนาระบบเพื่อให้มันเร็วขึ้นด้วยมีความคล่องตัวนั้นสมาคมจะได้มีการวางแผนการเงินได้ชัดเจนว่าภายในวันที่5สมมติว่าปลายเดือนเสร็จปุ๊บภายในวันที่5ของเดือนถัดมาจะได้เงินนะครับดังนั้นการวางแผนแคชแฟลว์ของสมาคมเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นครับ
19: นักกีฬาทีมชาติคือทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติดังนั้นการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขจัดอุปสรรคในเรื่องเงินของนักกีฬาออกไปจะส่งผลให้นักกีฬาทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มศักยภาพแต่หลังจากเริ่มนำร่องในศึกเอเชียนบีทเกมส์นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติไปแล้วก็ต้องมาดูผลสัมฤทธิ์ว่าจะมีผลกระทบกับนักกีฬาอย่างไรและมีผลกระทบต่อภาพรวมของการส่งนักกีฬาไปแข่งขันอย่างไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางหรือบรรทัดฐานในการพัฒนานักกีฬาไทยต่อไปพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
22: เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตใช้พลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและการสร้างสรรค์รสชาติขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เวทีอาหารโลกติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
23: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวชื่อดังฝั่งอันดามันของประเทศไทยที่ไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลหาดทรายยังมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนและอัตลักษณ์อาหารพื้นเมืองที่โดดเด่นด้วยรสชาติและการเป็นเมือง City of Gastronomy ที่สร้างสรรค์ด้านอาหารจนเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วโลกเทศบาลนครภูเก็ตจึงผลักดันเมืองด้วยการชูอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นพลังซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและการเป็นภูเก็ต City of Gastronomy ด้วยการจัดงานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026หรือเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ปลายแหลมสะพานหินด้วยการชูแนวคิด Good Food Good Health Good Spirit เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญอาหารของภูเก็ตที่ไม่ได้มีดีเพียงเรื่องรสชาติแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผู้คนในพื้นที่นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าการจัดงานเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการเป็นภูเก็ต City of Gastronomy เมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหารที่พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมนำเสนออัตลักษณ์ผ่านเมนูพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่เข้มแข็ง
24: ในส่วนของวัฒนธรรมเรื่องอาหารเนี่ยมันมีการประยุกต์จากอาหารหลากหลายชาติหลายประเภทนะครับมารวมกันเป็นอาหารภูเก็ต นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับอาหารประยุกต์ต่างๆนะครับอย่างหมูฮ้องหรืออะไรต่างๆที่เราจะมาทําเป็นกะหรี่ปั๊บหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการประยุกต์ซึ่งก็เป็นอีกส่วนนึงของสร้างสรรค์ทางด้านอาหารก็เป็นครีเอทีฟแกสโตรโนมีนะครับซึ่งเราเองก็ได้รับรางวัลจากยูเนสโกนะครับเมื่อวันที่11 ธันวาคม 2555 นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยของอาเซียนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนทางด้านอาหารกับวัฒนธรรมของภูเก็ตเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันแยกออกจากกันไม่ได้แน่นอนอาหารก็เป็นอีกส่วนนึงซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญและก็อยากที่จะมาลิ้มลองคือมาเที่ยวภูเก็ตไม่เบื่อแน่นอนเพราะเรามีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการนำการชูอาหารนะครับมาเป็นจุดเด่นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจส่วนของการดูแลและก็การยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการนะครับเราเองก็ได้มีการอบรมนะครับทางด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อยู่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราเองก็ได้มีการคัดเลือกร้านต่างๆโดยเน้นถึงมาตรฐานนะครับความสะอาดนะครับกรรมวิธีวัตถุดิบนะครับรวมถึงวิธีการปรุงนะครับเป็นสิ่งที่เราได้มีการยกระดับเขาเรียกว่ายกระดับในส่วนของเรื่องอาหารสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับซึ่งเราจะทำให้ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติทั้งเนี่ยได้มาเห็นว่าความปลอดภัยทางด้านอาหารของเทศบาลนครภูเก็ตของคนในพื้นที่นะครับโดยเทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้จัดงานนี้นะครับยังได้มาตรฐานแล้วก็รับรองความปลอดภัยแน่นอนครับ
23: เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตหรืองานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026ที่นอกจากมีร้านอาหารพื้นเมืองร้านดังร้านอร่อยและร้านชุมชนมากกว่า400ร้านค้าแล้วยังมีการสาธิตเมนูอาหารดั้งเดิมและเมนูร่วมสมัยที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์จากเชฟท้องถิ่นรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและสุดพิเศษด้วยบรรยากาศริมทะเลสะพานหินที่พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของเมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เทศบาลนครภูเก็ตพร้อมผลักดันเมืองด้วยเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสผ่านวัฒนธรรมด้านอาหารสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้เมืองในระดับโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
22: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
0: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผ่านการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและสามารถใช้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนนโยบายนี้คือค่ายพีโอลิมปิกทางภาษาโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสคจชตร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการจัดค่ายพีโอลิมปิกทางภาษาใน4ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนนายนิกรเซ้งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาแต่ยังเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาในอนาคตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่
1: ได้ร่วมกันจัดค่ายปรีโอลิมปิกวิชาการทางภาษาซึ่งให้ความสำคัญกับภาษามลายูภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาอังกฤษโดยจัดให้มีค่ายสำหรับลูกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชั้นม.4ให้ลูกนักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาได้ทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านภาษาและสามารถต่อยอดในกิจกรรมการเรียนและการเติมความฝันตัวเองที่จะใช้ความสามารถด้านภาษาในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
0: กิจกรรมจัดขึ้นใน4พื้นที่ระหว่างวันที่21ถึง30เมษายน2519ได้แก่ค่ายภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ายภาษามาลายูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ายภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีและค่ายภาษาอาหรับที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมค่ายละ100คนรวมทั้งสิ้น400คนจากสถานศึกษาทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนางสาวนูรีนยี่มะเร็บนักเรียนจากโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยาจังหวัดสตูลกล่าวว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ช่วยพัฒนาตนเองในหลายด้านโดยเฉพาะทักษะภาษาอาหรับและขอบคุณหน่วยงานที่จัดโครงการ
3: รู้สึกได้พัฒนาในด้านต่างๆเช่นได้การแสดงออกได้มีเพื่อนใหม่ๆได้พัฒนาทักษะทางภาษาอาหรับค่ะดีใจค่ะได้เปิดโอกาสประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ
0: ด้านนายกอรีมเจ๊หวังนักเรียนจากโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิจังหวัดสงขลากล่าวว่าการเข้าค่ายครั้งนี้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอาหรับซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต
4: ได้รู้สึกว่าได้พัฒนาภาษาอาหรับด้วยได้หลายๆอย่างเลยครับเพื่อนด้วยอะไรด้วยเอาไปแบบแม่ผมอยากทำธุรกิจอะไรแบบนี้ไปแนวนั้นแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศด้วย
0: ทั้งนี้นักเรียนในแต่ละค่ายจำนวน100คนจะได้รับการคัดเลือกให้เหลือ50คนเพื่อเข้าร่วมค่ายที่2และในค่ายที่3จะคัดเลือกนักเรียนจาก50คนให้เหลือ10คนสุดท้ายกิจกรรมในค่ายประกอบด้วยทั้งภาคปฏิบัติการศึกษาดูงานและโอกาสในการนำทักษะภาษาไปใช้จริงในประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆโดยตรงการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการเผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเปิดโลกการเรียนรู้สร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและอยู่ร่วมกันในสังคมผู้วัฒนธรรมได้อย่างสันติและยั่งยืนประพิชญานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: สสสกับพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีเสนอประเด็นสสสจับมือเครือข่ายเปิดแคมเปญรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าแฮกสมองผลสำรวจการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทยปี2565พบเด็กอายุ 13-15 ปีใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่าจากร้อยละ 3.3 ในปี2558เป็นร้อยละ 17.6 ในปี2565และจากข้อมูลปี2567พบคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 11.44 เท่าจาก 78,742 คนในปี2564เพิ่มขึ้นเป็น 9,459 คนแม้จะทราบดีว่าบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนแต่ก็ยังคงพบการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะการลักลอบจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569สสส.จับมือเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าแฮกสมองเร่งสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพของเด็กและเยาวชนผ่านการบูรณาการกับทุกภาคส่วนผลักดันเนื้อหาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการรณรงค์ไปยังกลุ่มผู้ปกครองหรือชุมชนสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและสื่อสารสังคมให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างทัศนคติอย่างถูกต้องและให้เข้าใจถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
25: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
26: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
25: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
27: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้ วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องวางภาระสังขารด้วยญาณแห่งสติโดยพระวชิระสิกขการหรือพระมหาไพเราะห์ทิตะสีโลวัดสระแก้วจังหวัดอ่างทอง
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความสามัคคีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเหตุแห่งความสามัคคีไว้ในจุลโคสิงคสารสูตรมัชฌิมนิกายมูลปณาสเพื่อความเข้าใจธรรมะและเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณที่พักซึ่งสร้างด้วยอิฐในนาที่กะคามสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละอยู่ที่ป่าสิงคสารวันครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่ประทับพักผ่อนแล้วเสด็จเข้าไปยังป่าโคสิงคสารวันคนรักษาป่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่สมณะท่านอย่าได้เข้าไปยังป่านี้เลยในที่นี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้กระทำความไม่ผาสุกแก่ท่านทั้งสามนั้นเลยขณะที่คนรักษาป่ากล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ท่านพระอนุรุทธะได้ยินจึงบอกคนรักษาป่าว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบออกไปเถิดท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิมิละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งปูอาสนะองค์หนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายครั้นแล้วทรงล้างพระบาทท่านผู้มีอายุเหล่านั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำและดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่หรือพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าพวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา ในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความดำริว่าชะไหนหนอเราพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้แล้วข้าพระองค์ก็เก็บความคิดเห็นของตนเสียประพฤติตามความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกันแม้ท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแม้ข้าพระองค์ก็เข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมประกอบด้วยเมตตามีความคิดเห็นเช่นนั้นเหมือนกันพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำและดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่หรือพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าก็พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะกราบทูลว่าในพวกข้าพระองค์ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านก่อนท่านผู้นั้นย่อมปูราดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งทาสำรับไว้ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านทีหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งเสียในที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีสัตว์ท่านผู้นั้นเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันเก็บน้ำใช้เก็บถาดสำรับกวาดโรงฉันท่านผู้ใดเห็นหม้อน้ำฉันน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่าท่านผู้นั้นก็เข้าไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของตนก็กวักมือเรียกรูปที่สองแล้วช่วยกันยกเข้าไปตั้งไว้พวกข้าพระองค์ไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยและทุกวันที่ห้าพวกข้าพระองค์จะนั่งสนทนาธรรมกถาตลอดคืนอย่างรุ่งพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่ด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอนุรุทธะว่าเมื่อพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่เช่นนี้ได้บรรลุคุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญหรือไม่พระอนุรุทธะกราบทูลตอบว่าข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เมื่อพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญนี้พวกข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วคือได้บรรลุสมาธิเป็นลำดับคือปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกทุติยฌานจิตผ่องใสไม่มีวิตกวิจารมีปิติสุขเกิดแต่สมาธิตติยฌานปิติสงบเหลือแต่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นสุขซึ่งเป็นคุณวิเศษของพระอริยะที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพ์ให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะลีกไปท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้นกลับจากที่นั้นแล้วท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถามพระอนุรุทธะว่าท่านนำเรื่องคุณวิเศษของพวกเราไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่พวกเรามิได้บอกได้อย่างไรพระอนุรุทธะกล่าวตอบว่าพวกท่านผู้มีอายุมิได้บอกแก่กระผมว่าพวกเราได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้แต่ว่ากระผมกำหนดใจของพวกท่านผู้มีอายุด้วยใจด้วยเจโตปริยญาณแล้วรู้ได้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แก่กระผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้กระผมถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหาแล้วจึงทูลถวายพยากรณ์เนื้อความนั้นอันหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้ความสำคัญความสามัคคีของหมู่คณะเป็นอย่างยิ่งเช่นในพรรษาแรกเมื่อมีพระอรหันต์จำนวนมากมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ตรัสโอวาทปาติโมกข์วางรากฐานพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพระธรรมและเนื่องจากพระภิกษุสงฆ์สาวกเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์จึงรู้วันเวลาการสถานที่มีความสามัคคีมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมิได้นัดหมายกันเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของพระอรหันต์ถึงการต่อมาอันสมควรพระองค์ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่เช่นการทำสังฆกรรมมีการอุปสมบทและการกรานกฐินเป็นต้นความสามัคคีช่วยให้หมู่คณะอยู่เป็นสุขและสามารถป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงได้มีเรื่องในวัตถกีสุกรชาดกกล่าวถึงสุกรสู้เสือได้ด้วยความสามัคคีกันความย่อว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลุกขเทวดาอยู่

จำนวนมากอาศัยอยู่แต่สุกรเหล่านั้นถูกเสือโคร่งมาจับกินทุกวันทำให้พวกสุกรหวาดกลัววัตกีสุกรเห็นว่าพวกสุกรมีจำนวนมากกว่าเสือโคร่งจึงวางแผนจัดทัพสุกรให้เป็นระเบียบและฝึกให้ทุกตัวร่วมมือกันเมื่อเสือโคร่งมาโจมตีวัตกีสุกรใช้กลอุบายหลอกให้เสือโคร่งตกหลุมแล้วฆ่าเสือโคร่งได้สำเร็จต่อมาพวกสุกรยังไปกำจัดดาบททุศีลที่คอยยุยงเสือโคร่งให้มากินสุกรเมื่อกำจัดศัตรูได้แล้วสุกรทั้งหลายจึงยกวัฏกีสุกรขึ้นเป็นหัวหน้าของพวกตนท้ายเรื่องเทวดากล่าวสรรเสริญว่าสุกรสามารถชนะเสือโคร่งและพ้นภัยได้เพราะความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีทำให้ผู้อ่อนแอกว่าสามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแรงกว่าได้การมีผู้นำที่ฉลาดและวางแผนดีทำให้หมู่คณะพ้นภัยอันตรายได้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอปริหานิยธรรมธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว7อย่างไว้ในอังคุตตรนิกายสัตตกะนิบาตคือ 1. มันประชุมกันเนืองนิด 2. เมื่อประชุมกันก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำ 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ 4. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่าน 5. ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 6. ยินดีในเสนาสนะป่าอันสงัด 7. ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำ7ประการนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอันหนึ่งธรรมะที่สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิบัติเมื่อทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติมาเราชาวพุทธควรปฏิบัติตามซึ่งจะเป็นผลดีทั้งแก่ตนและสังคมส่วนรวมคือการไม่เข้าไปว่าร้ายทำร้ายผู้อื่นความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆนิกายปาติกวรรคว่ามหาบุรุษประพฤติการให้ทานประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์กล่าวคำเป็นที่รักเป็นผู้มีฉันทะเสมอกันให้ความสงเคราะห์อย่างดีแก่ชนเป็นอันมากพิจารณาก่อนจึงกล่าววาจาและเมื่อกล่าวก็กล่าวแต่คำที่ประกอบด้วยอัตประกอบด้วยธรรมนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีความตระหนี่เสียสละเคารพบูชาธรรมมหาบุรุษนำพวกญาติมิตรที่สูญหายพลัดพรากไปนานมาให้พบกัน

แล้วทำให้เขาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชมกันและกันมหาบุรุษไม่เบียดเบียนไม่ย่ำยีสัตว์ไม่ใช้ฝ่ามือท่อนไม้ก้อนดินสาตราทำร้ายผู้อื่นทั้งไม่สั่งบังคับให้ผู้อื่นให้ฆ่าให้จองจำหรือทำผู้อื่นให้หวาดกลัวไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนขอดตาดูไม่ชำเลืองดูมองดูตรงตรงมีใจตรงและดูมหาชนด้วยจิตมีเมตตามหาบุรุษไม่กล่าววาจาส่อเสียดไม่ทำความแตกแยกแก่พวกที่ดีกันไม่ทำความวิวาทเป็นเหตุให้เกิดความแตกกันไม่ทำกิจอันไม่ควรเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะกันไม่ทำความแตกกันให้เกิดยิ่งขึ้นแก่พวกที่ดีกันกล่าวแต่วาจาประสานผู้ที่วิวาทกันให้ปรองดองกันช่วยปรับความเข้าใจติดต่อพวกที่แตกกันให้ดีกันบรรเทาความทะเลาะของชนมีความสามัคคีกับหมู่ชนยินดีเบิกบานอยู่กับประชาชนทั้งหลายมหาบุรุษไม่กล่าววาจาหยาบไม่ด่าว่าไม่ทำความบาดหมางไม่ทำความลำบากใจไม่ทำความเจ็บใจไม่ยำยีมหาชนด้วยคำชั่วร้ายกล่าวแต่วาจาอ่อนหวานไพเราะมีประโยชน์กล่าววาจาเป็นที่รักที่ชอบใจชวนให้อยากฟังไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำปราศจากหลักฐานไม่กล่าววาจาเหลวไหลบรรเทาเสียซึ่งคำไม่เป็นประโยชน์กล่าวแต่คำที่เป็นประโยชน์และคำที่เป็นสุขแก่มหาชนความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันช่วยสร้างความสามัคคีให้ดีถ้าไม่มีความอดทนอดกลั้นมีมานะทิฏฐิไม่ยอมให้อภัยต่อกันยอมก่อให้เกิดความแตกสามัคคีก่อเวรต่อกันและกันดุจกากับนกเขาในข้อนี้มีเรื่องอุลูกะชาดกกล่าวถึงเหตุแห่งความเป็นศัตรูกันระหว่างกากับนกเขาความในชาดกว่าในอดีตการหมู่นกทั้งหลายประชุมกันเพื่อเลือกนกตัวหนึ่งให้เป็นผู้นำเพราะเห็นว่าสัตว์ประเภทอื่นก็มีผู้นำแล้วเมื่อนกทั้งหลายมาประชุมกันนกเขาไม่ทันระวังเพราะสายตาของตนฝ้าฟางในเวลากลางวันขณะที่บินลงมาไปเหยียบกาตัวหนึ่งเมื่อนกทั้งหลายพิจารณาจึงคิดจะตั้งนกเขาเป็นผู้นำและกำลังจะประกาศแต่งตั้งขณะนั้นกาตัวหนึ่งขออนุญาตพูดแล้วกล่าวท้วงว่าในเวลาที่นกเขายังไม่โกรธหน้าตาก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวเช่นนี้หากโกรธขึ้นมาจะยิ่งน่าเกลียดน่ากลัวอย่างยิ่งและทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวจึงไม่สมควรตั้งเป็นผู้นำเมื่อนกเขาได้ยินดังนั้นก็โกรธบินไล่กาตัวนั้นตั้งแต่นั้นมากากับนกเขาจึงผูกเวรเป็นศัตรูกันส่วนหมู่นกจึงได้ตั้งหงทองเป็นผู้นำแทนความสามัคคีต้องเริ่มจากตนเองก่อนเช่นกับความสามัคคีของพระเถระสามรูปคือพระอนุรุทธะพระนันทิยะและพระกิมิละซึ่งจำพรรษาอยู่ร่วมกัน
ในป่าโคสิงคสาละวันทั้งสามรูปอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่ทะเลาะกันมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเปรียบเหมือนน้ำนมกับน้ำที่ผสมเป็นอันเดียวกันพระเถระทั้งสามกล่าวว่าความสามัคคีเกิดจากเหตุสี่อย่างคือ 1. การเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมด้วยเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง 2. การลดอัตตาหรือยอมวางความคิดเห็นของตนเพื่อรักษาความปรองดองพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของผู้อื่นมีกายต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกัน 3. การดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบช่วยเหลือกันในกิจวัตรประจำวัน 4. การสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่ออยู่ร่วมกันด้วยเมตตาและความไม่ประมาททำให้เกิดความเจริญทางจิตใจจนสามารถบรรลุสมาธิชั้นสูงเช่นฌานต่างๆและเจริญก้าวหน้าในทางธรรมความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจได้สำเร็จและป้องกันอันตรายได้ดุจสุกรสามารถเอาชนะเสือโคร่งได้เพราะรวมตัวกันอย่างสามัคคีแสดงให้เห็นว่าความพร้อมเพรียงทำให้หมู่คณะเข้มแข็งทั้งที่ตนมีกำลังอ่อนแอกว่าแต่เมื่อรวมกำลังสามัคคีกันก็เอาชนะผู้มีกำลังมากกว่าได้โดยไม่ยากธรรมที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีได้แก่การให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นการพูดจาไพเราะมีประโยชน์ไม่ส่อเสียดความอดทนอดกลั้นการลดมานะทิฏฐิและให้อภัยต่อกันการไม่เบียดเบียนกันถ้าสังคมใดไม่มีความสามัคคีสังคมนั้นก็จะมีแต่ความแตกแยกเป็นอันตรายทั้งตนเองและทรัพย์สินทั้งยังเป็นการก่อเวรดุจกากับนกเขาฉะนั้นเพราะเหตุนี้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายควรปลูกความสามัคคีให้เกิดมีแก่สังคมในประเทศชาติเพราะความสามัคคีนี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขทั้งแก่ตนและประเทศชาติและจะเป็นการป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อีกทั้งในคราวคับขันมีภัยอันตรายความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจที่ยากลำบากให้สำเร็จได้โดยไม่ยากปัญญายธรรมะเรื่องความสามัคคีพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความสามัคคีโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำหรับวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะก็จะมาทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะชมทาง Facebook Live ในขณะนี้เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับรายการคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้ค่ะจะขอนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชทานให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งก็มีขั้นตอนในการปฏิบัตินั้นแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนค่ะก็จะมีขั้นตอนในการผลิตกระบวนการผลิตขั้นตอนในการรวมกลุ่มและขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจซึ่งในวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งวันนี้นะคะคุณกุลวัฒน์ศรีอินงามเป็นหัวหน้าโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวให้คุณกุลวัฒน์เนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกุลวัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณกุลวัฒน์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่มาของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
1: สำหรับโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนานะครับอันนี้เราจะพูดเฉพาะในส่วนของโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินและเคยรู้จักอยู่แล้วนะครับสำหรับโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแห่งนี้เนี่ยถ้าจริงๆต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2540นะครับในปี2540เนี่ยตอนนั้นมีชาวบ้านในชุมชนแถวๆนี้เขาจะเรียกว่าชุมชนโคกศิลานะครับชุมชนโคกศิลาชุมชนชันมงคลเนี่ยได้ร่วมกันน้อมเกล้าถวายที่ดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับประกอบไปด้วยเริ่มแรกเลยท่านแรกเลยคือคุณป้าจัญญาปั้นดีนะครับได้น้อมเกล้าถวายที่ดินก่อนเนี่ยประมาณ29ไร
0: ่
1: ครับคือมันจะเป็นช่วงเป็นรอยต่อกันไปเรื่อยๆนะครับในช่วงแรกนี่คือป้าจัญญาถวายก่อนประมาณ29ไร
0: ่
1: ซึ่งปีที่ป้าจัญญาได้ถวายและได้เข้าเฝ้าด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของวิกฤตถ้าทุกคนจำได้ก็คือเป็นเรื่องของต้มยำกุ้งนึกออกไหมครับครับผม
0: ได้
1: ครับพอป้าจัญญาเอาที่ดินถวายเนี่ยนะครับพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็มีการพูดคุยกับคุณป้าจัญญาว่าจะเอาที่ดินนี้ทำอะไรดีนะครับตอนแรกก็ว่าจะทำวัดแต่บริเวณแถวๆนี้มีวัดจุฬาทั้งสองวัดนะครับก็คิดว่าไม่เหมาะต่อมาก็คิดว่าจะทำเป็นที่พักของบุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่พระองค์ท่านก็เล็งเห็นว่าประโยชน์จะไม่ได้กับประชาชนทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในช่วงนั้นเนี่ยเกิดภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งพอดีก็เลยปรึกษากันแล้วพระองค์ท่านก็เลยลองตัดสินใจว่างั้นเอาที่ดินแปลงนี้มาทำเป็นโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ดีกว่านะครับเพื่อที่ว่าใครมาใครไปผ่านมาผ่านไปเนี่ยจะได้มาดูเป็นต้นแบบของการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เหตุผลเพราะว่า อย่าลืมนะครับว่าการทำการเกษตรแล้วเนี่ยปัจจัยหลักสำคัญที่สุดคือน้ำ
0: ค่ะ
1: นะครับน้ำแต่ทีเนี้ยพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตชลประทานเพราะนั้นน้ำที่เขาจะใช้ในการทำการเกษตรได้ก็ต้องอาศัยน้ำฝนซึ่งในปีหนึ่งๆฤดูฝนมันก็ถ้าพูดถึงอัตราเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณ4เดือนแต่4เดือนเนี่ยฝนก็ไม่ตกทุกวันเพราะนั้นหลังจากฤดูฝนไปแล้วนะครับเกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพการเกษตรกรรมได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเต็มที
0: ่
1: นะครับก็เลยมีพระราชดำรัสนะครับในปี2540นะครับเมื่อวันที่4ธันวาคมนะครับว่ามีคนเอาที่ดินมาให้อยู่ที่อำเภอปักธงชัย บอกว่าทำอะไรก็ได้จึงตกลงทำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ในที่ที่เหลือส่วนหนึ่งจะทำการเพาะปลูกแบบชาวบ้านแบบไม่ได้ส่งเสริมหมายความว่าใช้น้ำฝนใช้ธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งจะทำแบบทฤษฎีใหม่โดยขุดสระและแบ่งเป็นส่วนที่จะปลูกข้าวและส่วนที่ปลูกไม้ยืนต้นกับปลูกพืชไร่พืชสวนอันนี้ครับคือพระราชดำริจะเป็นกรอบในการดำเนินงานของโครงการมาตลอด20กว่าปีนะครับว่าเราจะเป็นแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งนะเฉพาะขั้นที่หนึ่งอย่างที่พี่กบพูดมาตอนแรกว่าทฤษฎีใหม่มี3ขั้นตอนใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยจะเน้นในขั้นตอนที่หนึ่งว่าเน้นในเรื่องของการทำทฤษฎีใหม่ในของการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคทั้งปีนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในพระธรรมดัตเมื่อสักครู่เนี่ยองค์ท่านได้ตรัสว่าอีกส่วนหนึ่งจะทำแบบชาวบ้านหมายความว่าใช้น้ำฝนใช้ธรรมชาตินั่นคือองค์ท่านมีวัตถุประสงค์ต้องการให้เห็นว่าการทำการเกษตรหรือโดยเฉพาะยิ่งการทำนาแบบทฤษฎีใหม่หมายความว่ามีน้ำในสระมาเสริ
0: ม
1: ถ้าฝนไม่ตกฝนทิ้งช่วงก็จะได้เอาน้ำในสระเนี่ยเอาไปเสริมให้กับข้าวได้เปรียบเทียบกับการทำนาแบบดั้งเดิมเลยที่อาศัยแต่น้ำฝนอย่างเดียวว่าอย่างไหนจะให้ผลผลิตแก่เกษตรกรได้มากกว่ากันใช่ครับก็ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองกันตลอดว่าพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกวิธีการปลูกการดำเนินการทุกอย่างการใส่ปุ๋ยการตัดเมล็ดพันธุ์ปนการตัดใบข้าวเพื่อกำจัดวิษทุกอย่างเราทำเหมือนกันหมดแต่ต่างกันอีกเดียวคือถ้าทำแบบทฤษฎีใหม่ถ้าช่วงไหนที่ฝนทิ้งช่วงเราจะยังสามารถใช้น้ำในสระไปให้กับข้าวได้แต่ถ้าเป็นนาของที่เรียกว่านาวิถีชาวบ้านเนี่ยเราจะใช้น้ำฝนอย่างเดียวซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าปีไหนนะครับที่ผลมันแรงมากๆฝนมันทิ้งช่วงมากๆอย่างเช่นในปี2562ที่จังหวัดนครราชสีมาถูกประกาศให้เป็นพื้นที่พิบัติภัยแล้งเนี่ยช่วงนั้นจะเห็นชัดเจนเลยว่าการทำนาแบบทฤษฎีใหม่เนี่ยยังได้ปริมาณข้าวอย่างในอัตราที่เฉลี่ยแล้วปกติสูงครับปกติคือไม่ได้ลดลงแต่ว่าถ้านาแบบที่ใช้น้ำฝนน่ะอย่างเดียวหรือใช้ธรรมชาติอย่างเดียวเนี่ยอัตราผลผลิตลดลงมาประมาณเกือบ4เท่าใช่ครับหมายถึงว่าในปีนั้นเนี่ยนาของที่สุดนาของชาวบ้านเนี่ยได้ประมาณแค่100กว่ากิโลต่อไร่ในขณะที่นาทฤษฎีใหม่เนี่ยได้400กว่ากิโลต่อไร
0: ่
1: ผลคือตรงนี้เองครับคือน้ำการที่พงท่านมีพระราชดำริให้ทำทฤษฎีใหม่ก็เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าความสำคัญของการทำเกษตรเนี่ยที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานจะอาศัยแต่น้ำฝนเพื่อทำการเกษตรอย่างเดียวเนี่ยมันจะได้ผลได้ไม่ดีนักนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยเทวดาช่วยเลี้ยง แต่ถ้าเราทำแบบทฤษฎีใหม่นะครับ ที่มีการจัดสรรที่ออกเป็น4ส่วนส่วนที่1คือสระน้ำ ใช่ไหมครับเพื่อให้มีน้ำในการทำการเกษตรทำการเกษตรก็คือปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรมีข้าวกินทั้งปีคนไทยกินข้าวอยู่แล้วใช่ไหมครับ เพื่อเอาน้ำไปให้เกษตรทางด้านอื่นเช่นพื้นที่ที่ปลูกพวกไม้ผลพืชไร่ผักสวนครัวต่างๆเพื่อที่จะเป็นอาหารในการลดต้นทุนของพื้นที่แล้วก็ส่วนท้ายคือส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือส่วนบริการซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วนะครับนั่นคือหลักที่พระองค์ท่านให้มีพระราชดำริให้ทำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ในเรื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอปักธงชัยแต่ตอนแรกที่ผมเรียนไปแล้วว่าท่านแรกที่ได้น้อมก้าวถวายที่ดินคือคุณป้าจันยาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: พอคุณป้าจันยาได้ถวายที่ดินในปี2540แล้วเนี่ยต่อมาคือในปี2541ก็จะมีอีกท่านนึงคือคุณอาสมควรมณีสุริยานะครับก็ได้น้อมก้าวถวายที่ดินที่บริเวณใกล้เคียงกันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ในปี2548คือชื่อคุณพี่รัตนพันธ์ดีนะครับถวายที่ดินเพิ่มมาอีกก็รวมแล้วเพราะนั้นพื้นที่ของโครงการเนี่ยทั้งหมดจึงเป็น32ไร่2งาน24ตารางวาครับครับอันนี้คือความเป็นมาโดยข้อสังเขปครับผม
0: ค่ะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยการดำเนินงานเป็นยังไงบ้างคะ
1: การดำเนินงานปัจจุบันก็ยังคงมันต้องแบ่งออกเป็นภารกิจเป็นส่วนหลักก่อนก็คือเป็นใช้คำว่าก็คืองานรูทีนในการที่จะดำรงพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดเรียบร้อยดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปีให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งที่เราได้ดำเนินการอยู
0: ่
1: นะครับนั่นก็คือการทำนาปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวเสร็จก็พักต่อสังให้ต่อสังระยะสั้นนิดนึงก็ไถอีกแล้วก็ปลูกพืชอายุสั้นหลังการทำนาเพื่อให้เห็นประโยชน์ชัดเจนว่าถ้าเรามีน้ำในสระเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลูกข้าวได้อย่างเดียวนะในช่วงฤดูแล้งกุมภาพันธ์มีนาเมษาเรายังสามารถปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยไว้สำหรับเป็นอาหารเหลือและขายได้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนพื้นที่ทางการเกษตรอื่นๆอย่างเช่นส่วนที่เป็นไม้ผลเราก็ต้องดูแลตลอดเวลามันมีทั้งมะม่วงน้อยนาฝรั่งนะครับ ไผ่มะขามพืชกระดินต่างๆเนี่ยจะเป็นพืชผสมผสานจะเป
0: ็
1: นพ
0: ื
1: ชผสมผสานใช่ครับหลากหลายครับเพื่อให้เห็นว่ายิ่งเราปลูกพืชที่มันมีความหลากหลายแล้วเนี่ยหนึ่งเลยคือมันจะลดความเสี่ยงในเรื่องของอาหารเพราะว่าต้นพืชเหล่านี้มันสามารถตายได้ถ้าเราปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดมันเป็นโรคตายทั้งแปลงเราก็ต้องมาเริ่มใหม่มาใช้เวลาใหม่ใช่ไหมครับเพราะพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันต้องใช้เวลากว่าที่จะให้ผลผลิตเราอย่างกล้วยใครบอกว่ากล้วยปลูกง่ายกินง่ายก็ต้องเป็นปีกว่าจะได้รับประทานใช่ไหมครับฝรั่งก็เป็นปีกว่าจะได้รับประทานเพราะนั้นยิ่งเราปลูกหลากหลายความเสี่ยงที่พืชเหล่านี้จะตายเพราะโรคเพราะแมลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเช่นถ้าฝรั่งตายเราก็ยังมีมะม่วงยังมีน้อยนายังมีทับทิมยังมีส้มโออันนี้คือหลักคิดเบื้องต้นนะครับกับสองยิ่งเราปลูกพืชที่มันหลากหลายเนี่ยอายุช่วงเวลาในการที่เขาให้ผลผลิตนะครับในแต่ละช่วงเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเท่ากันเพราะนั้นยิ่งเราปลูกหลากหลายปุ๊บเนี่ยแสดงว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีพืชให้กินตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: อันนี้พูดถึงไม้ผลนะครับเราไม่ได้พูดถึงพวกพืชอายุสั้นที่ปลูกตอนไหนอย่างพวกคะน้าฟักทองอะไรเงี้ยก็นับวันไปใช่ไหมแต่ถ้าไม้ผลเนี่ยมันจะเป็นช่วงอายุของมันช่วงมะม่วงออกช่วงนึงนะใช่ไหมครับฝรั่งถ้าดูแลดีๆก็ออกทั้งปีทับทิมออกช่วงนึงน้อยหน่าออกช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็มีได้กินตลอดทั้งปี
1: มีตลอดได้กินมีให้กินตลอดทั้งปีครับเพื่อเป็นการสะท้อนเห็นว่าถ้าเราทำทฤษฎีใหม่แล้วเนี่ยหนึ่งเลยคือมันจะลดความเสี่ยงด้านอาหารลงไปเพราะเรามีน้ำให้กับข้าวเรามีน้ำให้กับผลเรามีน้ำให้กับพืชอายุสั้นในการนับเพราะนั้นมันจะทำให้เรามีอาหารได้กินตลอดทั้งปีนะครับอันนี้คืองานที่ผมเรียกว่างานรูทีนที่เราทำอยู
0: ่
1: กับอีกอันนึงก็คือจะเป็นงานเรื่องของงานเครือข่ายนะครับงานเครือข่ายในที่นี้ก็คือจะมีหลักๆก่อนแรกเลยก็คือจะเป็นงานที่เวลาที่มีคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับทั้งสงขลาก็ยังเคยมาเชียงใหม่หนองคายก็จะมาดูที่นี่นะครับอันนี้เวลามีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยเราก็จะให้การต้อนรับแล้วก็จะพูดถึงหลักทฤษฎีใหม่ว่าทำไมพงขั้นถึงต้องให้ทำทฤษฎีใหม่ทำไมทฤษฎีใหม่ถึงใหม
0: ่
1: นะครับแล้วก็จะให้เขาดูว่าอันนี้ประโยชน์ของน้ำมันเป็นอย่างไรในการที่ทำทฤษฎีใหม่ทำอย่างไรเราจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตเช่นเราอาจจะทำปุ๋ยหมักเพิ่มทำน้ำหมักต่างๆเพื่อที่เราจะได้แบ่งเบาภาระเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรไปอันนี้คืองานเครือข่ายที่มีคนเข้ามาดูแต่ลักษณะนี้จะเป็นลักษณะของคอร์สระยะสั้นนะครับเช่นมาแล้วไปนะครับในกรณีหนึ่งคือการที่เราสร้างเครือข่ายในพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีเครือข่ายที่เข้มแข็งอยู่2รายนะครับคือผมเรียกชื่อเล่นพี่ก็คือพี่เฮียงนะครับพี่เฮียง
0: อยู่ในพื้นที่ไหมคะ
1: อยู่ในใกล้ๆโครงการเนี่ยครับ อยู่ในบ้านโคกศิลาเนี่ยครับ
0: ค
1: ือเดิมทีพี่เฮียงเนี่ยกรณีของพี่เฮียงเนี่ยจะค่อนข้างเด่นนิดนึงเพราะว่าพี่เฮียงเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็อยู่โรงงานอุตสาหกรรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอยู่โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ฟาร์มอยู่จิมทอมสันเนี่ยครับทำกระไห
0: ม
1: แล้วก็ให้มีเหตุให้ต้องออกจากที่ทำงานเพราะว่าต้องมาดูแลคนเฒ่ากับเด็กที่บ้านนะครับแล้วเดิมทีเนี่ยพี่เขาก็จะมีพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งแหละไม่เยอะประมาณ5-6ไร่นะครับแล้วแต่เดิมเนี่ยทำนาอย่างเดียวแล้วแกมองว่าถ้ามันทำนาอย่างเดียวอ่ะมันก็คือทำได้แค่ช่วง4เดือนช่วงหน้าฝนใช่ไหมฤดูฝนใช่ไหมครับอีก8เดือนเนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากให้หญ้ามันขึ้นแล้ววัวควายของชาวบ้านมากินนะครับเขาก็เลยได้ศึกษาจากวิดีโอนะครับที่พระราชกรณียกิจของหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มาสนใจเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่นะครับแล้วเขาได้มีโอกาสคือเขาได้เริ่มก่อนเลยตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ไปเป็นที่ปรึกษาผมยังไม่รู้เพราะว่าพี่เขาก็ยังไม่รู้ว่ามีเรานะครับยังมีเราว่ามีเราอยู่แถวๆนี้อะไรครับจนแบบเขาได้คุยกับคนข้างๆบ้านว่าเอ้ามันมีโครงการนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยได้มาปรึกษาแล้วพูดคุยกันก็จนจากพื้นที่ที่เป็นนาอย่างเดียวครับใช้เวลาประมาณ3ปีจนผลผลิตเต็มแปลงพื้นที่ที่ส่วนหนึ่งก็ยังปลูกข้าวอยู
0: ่
1: ส่วนที่เป็นบ่อก็ขุดเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับมีพืชมีไม้ผลมีไก่ไข่ให้กินตลอดเวลาแต่ว่าด้วยความที่การเกษตรนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่มันหยุดนิ่งมันไม่ได้ถูกสตาร์ไว้มันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานึกออกใช่ไหมครับไก
0: ่
1: อาจจะตายเป็ดอาจจะตายต้นไม้ตรงนี้อาจจะตายหรือบางช่วงเวลาที่พี่เขามีเวลาในการดูแลน้อยเนี่ยครับแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่าอย่างน้อยที่เขาใช้เวลา3ปีที่ทำให้พื้นที่เนี่ยมีผลผลิตให้บริโภคได้เพียงพอตลอดทั้งปีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนึงที่พี่เฮียงเขาพูดเองเลยนะครับว่าเขาภูมิใจมากคือการที่ทำให้เพื่อนบ้านซึ่งเป็นญาติฝ่ายภรรยาเขาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเกษตรเชิงเดี่ยวที่ทำนาอย่างเดียวมาเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่มีการปรับพื้นที่ที่ขุดสระน้ำมีการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่อันนี้ฮะที่พี่เฮียงเขาบอกว่าเขาดีใจมากเขาประสบความสำเร็จมากแล้ว
0: ค่ะคุณเฮียงนี่มาเรียนรู้จากโครงการด้วยใช่ไหมคะ
1: ได้เรียนรู้ด้วยครับแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยแล้วเรียนรู้จากโครงการด้วยแล้วก
0: ็
1: ทางโครงการจะสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู
0: ้
1: นะครับแล้วก็ปัจจัยการผลิตบางส่วน
0: ค่ะ
1: จะเป็นลักษณะว่าไม่ได้ให้เลย
0: เหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้
1: ใช่เป็นพี่เลี้ยงครับคือพี่เลี้ยงเขาดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้เป็นคนประเภทขอแบมือขอนะครับพี่เลี้ยงเขาเป็นคนที่ว่าเรียนรู้แล้วเขาอยากทำอะไรเขาลงทุนไปก่อนแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยพี่มีใจอยากทำนะอย่างเช่นตอนแรกเลี้ยงไก่เขาก็เลี้ยง5ตัว10ตัวอะไรเห็นว่าพี่เขาอยากเลี้ยงไก่ไข่เราก็สนับสนุนไก่ไข่โดยได้ไข่จากโครงการที่บางสายจังหวัดเลยมาให้20ตัวอะไรเงี้ยครับแล้วพอเลี้ยงแล้วเขาเริ่มเก่งเขาก็ขยายขึ้นจนไก่เป็นระดับเกือบ100ตัวม
0: ี
1: ช่วงหนึ่งที่ไก่ไข่เกือบระดับเกือบ100ตัวจนมันเหลือบริโภคจนสามารถเขาขายเป็นรายได้ได้ในเงี้ยหรือว่าพันไม้ต่างๆนะครับเราก็เสริมเราก็สนับสนุนเขาด้วยการแนะนำองค์ความรู้ในเรื่องของการขยายพันธุ์ด้วยตนเองนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อการตอนการทาบกิ่งอะไรเงี้ยครับเขาจนเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์พืชได้ด้วยตัวเองได้พอเห็นว่าเขาทำได้ปุ๊บเราก็จะมีพืชบางชนิดที่มันขยายพันธุ์ยากหรือเราอยากให้เขาปลูกนะครับเราก็จะไปสนับสนุนเช่นไผ่กิมซุงนะครับมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงนะครับกล้วยอะไรพวกนี้ครับก็จะมีส่วนที่เราสนับสนุนไปแต่ว่าเราไม่ได้ให้ทั้งหมดเราไม่ได้ให้ทั้งหมดนะครับแล้วพี่ยังเขาก็ใช้วิธีว่าเขาได้รับจากเราไปปุ๊บเขาก็ไปต่อยอดโดยการขยายพันธุ์และส่งมอบต่อให้กับคนอื่นต่อไปด้วยเช่นเดียวกันครับคร
0: ับ
1: ผม
0: อีกท่านหนึ่งเหรอคะ
1: ชื่อพี่วัดนะครับชื่อพี่วัดแกจะอยู่ตอนนี้จะอยู่ไกลหน่อยนึงพี่วัดก็จะคล้ายๆกับพี่เฮียงคือตรงที่ว่าแกมาจากโรงงานเอกชนเหมือนกันใช่ใช่ครับแล้วก็ทดลองสนใจค่อยๆทำดูค่อยๆทำดูค่อยๆทำดูแต่ของพี่วัดเนี่ยจะมีอุปสรรคนิดนึงนะครับไม่น้ำท่วมก็ไฟไหม ตอบไหมครับพอหน้าน้ำกำลังก็เป็นรูปแบบ
0: ว่า
1: เอาน้ำท่วมต้นไม้เล็กๆก็ตายหมดข้าวก็เกี่ยวทันบ้างไม่ทันบ้างพอหมดน้ำท่วมปุ๊บเข้าหน้าแล้งแถวนั้นเขาจะทำบริเวณนั้นมันจะมีเหมือนเป็นระบบชลประทานด้วยครับเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการอาจจะมีเผาฟางแล้วมันลามเข้าพื้นที่ต้นไม้ก็โดนไฟไหม้ตายจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าข้อดีของพี่เขาคือพี่เขาใจสู้แล้วไม่ยอมแพ้ใช่ครับทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆอย่างล่าสุดที่วิธีที่คุยกันปรึกษากันกับเขาเป็นคนเริ่มแล้วว่าจะใช้วิธีว่าเอารถไถเนี่ยไปไถหญ้าที่อยู่รอบที่แกเนี่ยเพื่อเป็นตัวกันไฟไว้ได้ไหมผมก็เห็นด้วยเพราะว่าลองไปคุยกับพื้นที่ก่อนว่าขอทำได้ไหมจะเพิ่งไปทำเองโดยสถานการณ์เนี่ยครับอย่างมันจะทะเลาะกันมันก็เป็นเพื่อนบ้านกันญาติกันอะไรเงี้ยแกก็ใช้วิธีนั้นไปอ่านกับทีนี้ก็บรรเทาเรื่องไฟไหม้ได้แล้วส่วนเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็คุยกันว่าถ้างั้นก็ลองใช้ปลูกตรงคันนาไอ้ตรงคันดินนะครับก็ให้ปลูกเป็นไม้ใหญ่แทนนะครับแล้วก็พวกผักอะไรก็ปลูกต้นโคกตรงโคนแทนอะไรเงี้ยครับตรงโคนดินเงี้ยครับมันจะได้ไม่ตายเพราะงั้นในช่วงนั้นก็ไม่ได้ทำนาต่ออยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าเครือข่ายเนี่ยก็จะมีการทั้งเรียนรู้ไปด้วยนะคะแล้วก
1: ็
0: ต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราจะลงมือทำนะคะการเรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นเบื้องต้นในการที่จะเปิดทางแล้วก็จะต้องขยันมีความอดทนด้วยนะคะคุณกุลวัฒน์คะคุณกุลวัฒน์เองเนี่ยในฐานะที่มาเรียกได้ว่าบุกเบิกในรุ่นหลังเนาะหรือว่ารุ่นแรก
1: รุ่นหลังรุ่นหลังเพราะว่าโครงการเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่2541นะครับผมเริ่มมาดำเนินงานปีผมเข้ามาทำงานที่นี่ปี2559เกือบ20ปีแล้ว
0: เกือบ20ปีแล้ว
1: ใช่ครับก็เปลี่ยนผ่านไปมาเรื่อยๆคร
0: ับ คุณกุลวัฒน์มีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะ
1: เอาจริงๆแล้วตัวผมเองครับผมได้มีโอกาสสัมผัสกับพระราชกรณียกิจขององค์ท่านมาก่อนหน้านี้แล้วครับ
0: ค
1: ือผมอาจจะเคยไปทำงานเกี่ยวกับโครงการเอาเนื่องมาจากพระมรีที่อื่นในของมูลนิธิอื่นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยได้ไปเก็บข้อมูลมาซึ่งเราก็มีความถ้าภาษาบ้านๆคือเรามีความประทับใจอยู่แล้วเรามีความประทับใจอยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นลักษณะนั้นตอนนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะการที่เข้าไปเก็บข้อมูลเข้าไปช่วยไม่ได้เป็นคนของหน่วยงานนั้นตรงๆนะครับจนกระทั่งเนี่ยได้ใครผมก็ใครเขาว่าได้มีโอกาสนะครับเข้ามามีส่วนหนึ่งของมูลนิธิชายพัฒนาก็ทำให้ได้เข้าใจและเรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าใจถึงพระราชกรณียกิจขององค์ท่านมากยิ่งขึ้นนะครับและเข้าใจถึงน้ำพระราชทฤษฎีของท่านที่ต้องการจะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้ได้อยู่ดีกินดีนะครับมากขึ้นเพราะนั้นทุกอย่างที่ทำทุกวันนี้คือมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำนะครับทุกครั้งที่ได้ทำงานในโครงการทุกครั้งได้ที่มีชาวบ้านมีใครมาปรึกษามาหาเรียนเนี่ยจะมีความสุขทุกครั้งและจะพยายามทำให้เต็มที่ตามที่พงเป็นปณิธานขององค์ท่านนะครับผม
0: ค่ะ ถือว่าน่ายินดีนะคะสำหรับคนไทยคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเดินตามรอยพ่อตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9หลายท่านก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาการเกษตรหรือว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้คุณกุลวัฒน์เนี่ยฝากช่องทางหน่อยค่ะว่าสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ
1: สำหรับการทำการเกษตรนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นทฤษฎีใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะต้องพอพูดถึงทฤษฎีใหม่ปุ๊บฉันจะต้องทำทฤษฎีใหม่เป๊ะจะต้องมีที่15ไร่จะต้องสระน้ํา 30% นาข้าว 30% เกษตรทางด้านอื่น 30% เรื่องที่อยู่อะไร 10% นะครับไม่จำเป็นเลยตอนนี้ของพี่เฮียงเองก็แล้วแต่เนี่ยก็มีที่แค่5ถึง6ไร่แค่นั้นเองเขาก็ดำเนินการตามทฤษฎีใหม่โดยใช้เป็นการทำเกษตรผสมผสานนะครับเป็นเกษตรผสมผสานแค่นี้เองครับขอแค่ทำความเข้าใจเพราะนั้นเวลาจะศึกษาข้อมูลเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามันถ้าเซิร์ช Google เนี่ยหาได้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นต้นแบบเลยเป็นที่ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเลยก็คือเข้าไปศึกษาได้ที่ของมูลนิธิชัยพัฒนานะครับในเว็บไซต์ของมูลนิธิชัยพัฒนาเซิร์ชเข้าไปเนี่ยจะพบนะครับแล้วก็หาข้อมูลภายในเว็บไซต์ของมูลนิธิชัยพัฒนาได้เลยนะครับ
0: ค่ะสำหรับช่องทางที่จะติดต่อไปดูงานที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของปักธงชัยสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ
1: ผมขออนุญาตให้เบอร์ส่วนตัวนะครับก็จะเป็น0817121576ครับ
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ถ้ากรณีที่ท่านจะมาเป็นหมู่คณะเป็นที่เป็นหน่วยงานอบต.ราชการอะไรก็แล้วแต่นะครับรบกวนว่าโทรมาคุยกันก่อนเพราะว่าบางทีหน่วยงานเหล่านี้อาจจะต้องใช้หนังสือในการตอบรับนะครับผมจะได้ประสานให้ส่วนกลางเนี่ยดำเนินการให้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวทางวังน้ำเขียวหรือจะไปทางไปดูบอลที่บุรีรัมย์อะไรเงี้ยแล้วจะผ่านตรงปากธงชัยเนี่ยครับจันทร์ถึงศุกร์แวะเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยครับแต่ในการ30ถึง16ในการ30มาเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เราเปิดตลอดเวลาครับยกเว้นแค่เสาร์อาทิตย์แค่นั้นเองครับที่ในส่วนของออฟฟิศจะหยุดทำงานแต่ว่าในส่วนกิจกรรมของโครงการจะดำเนินการอยู่ครับ
0: โอ้โหนะคะเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกเต็มที่สำหรับเกษตรกรหรือว่าคนไทยที่อยากจะเดินทางไปเยี่ยมชมนะคะโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ขอบคุณคุณกุลวัฒน์ศรีอินงามนะคะหัวหน้าโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณมากมากค่ะ
1: ยินดีมากมากครับขอบคุณพี่กบมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับและนี่ก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเป็นแนวทางหรือว่าหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะดังพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบากให้สามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำโดยไม่เดือดร้อนไม่ยากลำบากพระราชดำรินี้ส่งเรียกว่าทฤษฎีใหม่สามารถยกระดับผลผลิตไร่นาของเกษตรกรบนพื้นฐานความประหยัดและสามัคคีในชุมชนท้องถิ่นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสังคมอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคุณของแผ่นดินหมดเวลาลงแล้วค่ะคงจะต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณทีมงานห้องส่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมคืนพื้นที่ให้ประชาชนอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตโดยจุดแรกจะเข้าตรวจสอบบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางเพื่อติดตามกรณีการกลับมาลักลอบสร้างอาคารและร้านอาหารบนชายหาดหลังเคยมีการรื้อถอนไปแล้วแต่กลับพบการก่อสร้างใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาเบียและร้านอาหารซึ่งอบต.เชิงทะเลเคยเข้ารื้อถอนไปแล้วทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี2564พบว่ามีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดกองร้อยทหารราบที่423ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
11: หมวดปืนเล็ก1กองร้อยฐานราบที่423ฐานปฏิบัติการบ้านช่องแคบปักศิลกองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชมนูส่วนที่กำลังร่วมกับส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนซึ่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านเสรีราชหมู่6และบ้านเสรีราชใหม่หมู่8 ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่และจิตอาสาได้ร่วมกันสำรวจความเสียหายพร้อมเข้าดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์พายุฝนฟ้าคะนอง2อำเภอเสียหายรวมกว่า500ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
12: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายถึงค่ำวานนี้ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่อำเภอหลมสักและอำเภอหลมเก่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่อำเภอหลมสักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่งผลกระทบรวม9ตำบล36หมู่บ้านมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน507ครัวเรือนโดยตำบลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ตำบลตาลเดี่ยว200ครัวเรือนตำบลหนองขวาย186ครัวเรือนขณะที่อำเภอลมเก่าเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงหรือพายุฤดูร้อนส่งผลให้บ้านเรือนยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายในพื้นที่5ตำบล19หมู่บ้านเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้ยังมีต้นไม้หักโค่นปิดกั้นถนนทางหลวงหมายเลข21สายด่านซ้ายลมเก่าซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายและเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วในการนี้นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามัน 11:07 น.รายการไทยทอล์ก 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน 13:00 น.รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14:07 น.รายการลูกทุ่งวันหยุด 15:07 น.รายการซองเสเฮฮา16:07 น.รายการบอกเล่า90กับกปท. 17:07 น.รายการร้อยเรื่องมาเล่า 18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์ 19:00 น.ถ่ายทอดข่าว 19:30 น.รายการสบายสบายหลังข่าว 20:00 น.ถ่ายทอดข่าว 20:30 น.รายการโลกเปลี่ยนสี 21:07 น.รายการถนนดนตรี22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม 23:07 น.รายการถนนดนตรีไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการจ้าจ๋าอันดามันค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089

0: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์
0: พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้จุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ
2: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: YouTube Music Premium มีอะไรให้
1: ตกตกชั่วโมงอุบัติเหตุบนท้องถนนคร้าชีวิตคนไทยชั่วโมงละ2คนเราอย่าเป็นส่วนหนึ่งของสถิตินั้นรวมกันขับขี่อย่างมีวินัยเคารพกฎจราจรสวมหมวกกันน็อกไม่ขี่รถเร็วไม่ขับรถย้อนซ่อนเพื่อความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ไม่พลาดการติดตาม
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันกับเอกชวลิตคงเฝือนะครับทางสวทตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้เจอกันครับวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับซึ่งคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับก็ยังคงพูดคุยกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันได้พูดคุยกับเอกกันได้ครับหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์0764210055ครับ0764210055แล้วก็ทาง Facebook Liveสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งนะครับทางโซเชียลมีเดีย TikTok ของเอกชวลิตนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ค้นหากันเลยเอกชวลิตสามารถสื่อสารของานเพลงกันได้วันนี้ฟังอยู่พื้นที่ไหนครับทั้งพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอคุระบุรีของพังงานะครับแล้วก็บางส่วนของสุราษฎร์ธานีบางส่วนของระนองครับก็ยังคงพูดคุยบอกกล่าวเรื่องราวเข้าสู่รายการจ้าจ๋าอันดามันกันได้หลายหลายคนนะครับตอนนี้ก็กำลังเก็บมังคุดหลายคนบอกว่าช่วงนี้ราคามังคุดเนี่ยราคาดีมากๆเมื่อวานครับที่กลุ่มเกษตรกรบางในสีพัฒนานะครับเมื่อวานราคากิโลกรัมละ43บาทหลายคนบอกว่าหนองเอเกอร์ผีมีแรงแล้วเก็บมังคุดวันนี้ไม่ว่ามังคุ

เนี่ยจะอยู่สู้งอยู่ปลายยศผีก็มีแรงขึ้นแล้วหลายคนบอกอย่างนั้นนะครับ ก็ขอให้มีความสุขครับสำหรับวันหยุดวันทำงานหลายคนก็ทำงานกันอยู่แต่รายการจ้าจ๋าอาดามันก็ขอแบ่งปันเรื่องราวตรงนี้แล้วก็ส่งมอบกำลังใจให้ทุกท่านครับมีความสุขทุกพื้นที่ช่วงหน้าครับเรามาติดตามเรื่องราวของพยากรณ์อากาศกันนะครับว่า24ชั่วโมงข้างหน้าครับมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันนะครับ

ำให้พื้นที่ดังกล่าวครับก็จะมีอากาศร้อนส่วนภาคใต้บ้านเราก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนอ่าวไทยครับก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังหรือว่าประชาชนครับในพื้นที่ดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงครับการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยครับรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรเองครับก็ควรที่จะมีการเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็มีการเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงรวมทั้งครับที่สำคัญเลยครับก็ต้องมีการดูแลเรื่องราวของสุขภาพให้มีความแข็งแรงด้วยส่วนชาวเรือหรือว่าชาวประมงก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับมาดูที่ภาคใต้กันก่อนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยก็จะมีฝนฟ้าร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักครับในพื้นที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดครับ24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสนะครับทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้นะครับตะกั่วป่าบ้านเราพังงาบ้านเราก็จะอยู่ที่ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งครับในพื้นที่กระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสครับทะเลก็มีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็เป็นเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเป็นประจำครับกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับช่วงนี้ครับไปต่อกันที่งานเพลงที่ขอมาจากคุณนกนะครับคุณนกบอกว่าอกหักบอกกล้าบอกผัวครับ

ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการร่วมพูดคุยผ่านทางTikTok ไลฟ์ของเอกชวลิตนะครับแล้วก็สื่อสารของงานเพลงเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับก็ขอเน้นย้ำประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งครั้งนะครับว่ารายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับก็จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:10 น.ครับจนกระทั่งถึง 11:00 น.ก็เกือบ2ชั่วโมงเต็มนะครับก็สามารถสื่อสารพูดคุยกันได้เลยนะครับหลากหลายช่องทางด้วยการหมายเลขโทรศัพท์ก็076-421-055ทาง Facebookสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์หรือว่าทาง TikTok ไลฟ์ของเอกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้มาติดตามข่าวดีๆที่เอกนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะครับซึ่งทางจังหวัดพังงาครับทางวัฒนธรรมจังหวัดพังงาก็มีการประชุมครับเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการวางแผนจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยภายใต้แนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินครับมีด็อกเตอร์จุมพลทองตันนะครับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาคุณอุไรวันแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเข้าร่วมการประชุมนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีการกำหนดครับทิศทางแล้วก็รูปแบบการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งครับในกิจกรรมไฮไลท์เลยครับของงานสมโภชศาลหลักเมืองของจังหวัดพังงาประจำปี2569โดยทางคณะผู้จัดงานครับก็มีแผนที่จะเชิญครับบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปครับมาร่วมเดินแบบเพื่อสร้างสีสันร่วมกันถ่ายทอดความงดงามตลอดจนเสน่ห์ของชุดผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ครับทั้งนี้ครับการเดินแบบผ้าไทยภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินครับก็จะเป็นการสืบสารแล้วก็การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้วก็ยังเป็นการเติมเต็มครับความยิ่งใหญ่สร้างความประทับใจให้กับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองของจังหวัดพังงาครับซึ่งชาวจังหวัดพังงาแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงครับห้ามพลาดเลยนะครับทำไมถึงไม่ควรพลาดเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่การแต่งตัวครับแต่คือการอวดโฉมชุดไทยในสไตล์ของตัวเองครับแล้วก็มีกิจกรรมที่จะเปลี่ยนรันเวย์ครับให้เป็นพื้นที่ของคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับซึ่งการเดินแบบสับบนเวทีระดับจังหวัดก็สามารถที่จะโชว์ความมั่นใจครับในชุดไทยที่บ่งบอกความเป็นคุณเลยครับซึ่งดังนั้นครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องมาครับTikToker ก็ต้องมาครับร่วมกันถ่ายคลิปวิดีโอโปรโมทผ้าไทยเพื่อยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันครับซึ่งบรรยากาศนะครับก็จัดขึ้นครับที่บริเวณศาลหลักเมืองพังงาปักหมุดไว้เลยครับปักหมุดเน้นย้ำดอกจัน5ตัว10ตัวไว้เลยนะครับว่าวันจัดงานครับ28พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปที่ศาลหลักเมืองจังหวัดพังงานะครับดังนั้นก็สามารถไปชมกันได้ไปถ่ายคลิปวิดีโอไปโปรโมทงานกันได้ครับภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะครับส่วนที่จังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วสำหรับงานมหกรรมท่องเที่ยวแลเลจังหวัดระนองประจำปี2569นะครับก็เป็นกิจกรรมครับส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่ตำบลบางหินอำเภอกระเปอจังหวัดระนองซึ่งก็จัดขึ้นครับตั้งแต่วันที่9ถึง11พฤษภาคมที่ท่าเทียบเรือแหลมพ่อตาตำบลบางหินอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับซึ่งในงานครับก็จะมีกิจกรรมชื่อดังมากมายครับเมื่อวานเนี่ยก็มีวงเมนทอนวันนี้ครับวันที่10พฤษภาคมก็พบกับเสือ2เลแล้วก็พรุ่งนี้ครับ11พฤษภาคมพบกับพี่บ่าววีครับแล้วก็ภายในงานครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทะเลพื้นบ้านแล้วก็เมนูท้องถิ่นการแข่งขันหาหอยการแข่งขันเรือพีชด้วยแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าในชุมชนของดีจากท้องถิ่นแล้วก็มีกิจกรรมครับส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็บรรยากาศแบบฟินๆเลยครับริมทะเลสว
วยงามเหมาะแก่การพาครอบครัวพาคนที่เรารักครับมาพักผ่อนมาชมการแข่งขันเรือพีชนะครับดังนั้นก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ครับสำหรับมหกรรมท่องเที่ยวแลเลจังหวัดระนองปี2569นะครับที่ท่าเทียบเรือแหลมพ่อตาตำบลบางหินอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับช่วงนี้ไปต่อกันที่งานเพลงกุหลาบกันก่อนครับ

พลงกุหลาบนะครับเสียงร้องของก้านตองทุ่งเงินนะครับก็ชั่วโมงแรกนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับก็พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่กันก่อนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็มาพบกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันต่อนะครับบทเพลงไทยลูกทุ่งและก็ข่าวสารดีๆกับจ๊ะจ๋าอันดามันที่นี่สวทตะกั่วป่านะครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพินจรรุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์เผย2ครั้งของการจัดโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทำยอดจำหน่ายแล้วกว่า60ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
0: ระทรวงพาณิชย์เผย2ครั้งของการจัดโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศประชาชนให้ความสนใจล้นหลามทำยอดจำหน่ายแล้วกว่า60ล้านบาท
8: นายปูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศด้วยผลการจัดงาน2ครั้งแรกเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงถึง 60,800,000 บาทจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%จะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาพื้นที่อำเภอกระปงพร้อมประสานผู้บริหารห้างสรรพสินค้าทั้งส่วนกลางและในพื้นที่เพื่อกระจายผลไม้แก้ปัญหาล้นตลาดและประคองราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องจนถึงปลายฤดูกาลผลไม้
9: นางสาวปฐมาวายานักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกระปงเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงารวม2จุดคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัดไร่สุขนิรันดร์พร้อมนำทีมผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเชื่อมโยงผลไม้มังคุดทิพย์พังงาจากสวนบ้านแม่ซึ่งเป็นสวนมังคุดอินทรีย์โดยมีการลงนาม MOU รับซื้อมังคุดล่วงหน้า10ตันเพื่อนำไปวางจำหน่ายณกูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอนโดยเป็นการซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อคงราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดพังงา ขณะที่ในระดับพื้นที่มีการประสานงานกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงผลไม้เช่นผลผลิตมังคุดทิพย์พังงามีแผนที่จะเชื่อมโยงไว้กับเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดต่างๆรวม13จังหวัดจะรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดพังงาจังหวัดละประมาณ3ตันฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยรัฐบาลเตรียมเดินหน้าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเต็มรูปแบบ
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ14จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตร่วมกันพร้อมระบุว่าหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางรัฐสภารัฐบาลเตรียมเดินหน้าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเต็มรูปแบบและเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่9มิถุนายนนี้เพื่อรับฟังปัญหาและผลักดันนโยบายสำคัญสู่พื้นที่นอกจากนี้ยังชื่นชมจังหวัดนราธิวาสที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าฮาลาบาลาและป่าพรุบาเจาะป่าพรุโต๊ะแดงซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญของภาคใต้พร้อมขอให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ไว้ด้านนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6ที่พระราชทานชื่อนราธิวาสเมื่อปี2458โดยรายได้จากการจัดงานกาชาดจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
13: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
14: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
13: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
14: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
13: ใช้แล้วจ้าพี
14: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
16: เน่เนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อสูบยาให้พอทักซองที่และตังที่เลือกไปซื้อนุ่มนะลูกนะ
17: ครับพ่อ
18: ไม่ค่ายไม่ค่ายค่ายไม่ได้เด็กยังไม่ถึง18ที่ติดร่างนั้น
16: ใช่แค่พันนั้นเหรอ
19: ก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075-360-068เทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบ
6: ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076 471 089

้อนรับกับเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับทางสวทตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับยังคงอยู่กับเอกชวลิตคงเฝือนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการพูดคุยกันด้วยนะครับไม่ว่าทางหมายเลขโทรศัพท์0764210055นะครับทาง Facebook Liveสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทาง TikTok ไลฟ์ของเอกชวลิตนะครับหลายคนบอกว่ารอคอยกันได้ครับเริ่มต้นชั่วโมงที่2เลยครับจ๊ะจ๋าอดามันคองเพลินครับเสียงร้องของพี่ต่ายอรไทยแล้วก็พี่ไผ่พงศธรหากพูดคุยถึงเรื่องราวของการรอคอยหลายคนอาจจะบอกว่าผีรอได้เสมอครับกับรายการจ๊ะจ๋าอดามันทุกอาทิตย์นะครับหลายคนบอกว่ารอคอย1อาทิตย์เนี่ยเจอกันแค่1ครั้ง 9:10 นถึง 11:00 นเนี่ยหลายคนบอกว่าผีรอได้เสมอเลยได้ฟังเสียงน้องเอกแล้วผีมีความสุขสุดหัวใจ ก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับแล้วก็การติดตามรับฟังรายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับทำอะไรกันอยู่นะครับอยู่ที่บ้านนะครับอยู่บนรถอยู่ในตลาดอยู่ในสวนมังคุดอยู่ในสวนทุเรียนนะครับพูดคุยกับเอกกันได้ครับจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับใครที่ชอบทานทุเรียนครับช่วงหน้าเอกมีข่าวดีนะครับต้องขอมือเลยครับ FC คนที่ชอบทานทุเรียนนะครับช่วงหน้ามีข่าวดีมาฝากกันนะครับแต่ช่วงนี้รับฟังผลงานเพลงจากรายการกันก่อนครับ

งานเพลงครับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยนะครับก็ส่งมอบเป็นพิเศษครับให้กับคนสวยโค้งบางวันกันด้วยได้ข่าวมานะครับว่าคนสวยโค้งบางวันเนี่ยต้องยืมวิทยุจากคนข้างบ้านครับมาฟังรายการจ๊ะจ๋าอันดามัน ก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับฟังครับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับน่าจะมีวิทยุเครื่องใหม่แล้วคนสวยโค้งบางวันบอกมาอย่างนั้นนะครับแต่ช่วงนี้ครับกลับมาพูดคุยกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันมีข่าวดีครับใครที่เป็น FC นะครับชอบกินทุเรียนชอบรับประทานทุเรียนครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับงานกินทุเรียนฟรีครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทุกคนนะครับสำหรับงานประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลรายได้ก็จะสมทบทุนครับปรับปรุงคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลตะกั่วป่าซึ่งก็จะจัดขึ้นครับในวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นครับถึง6โมงเย็นที่สวนทุเรียนอรุณทวีหมู่ที่6ตำบลตำตัวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้ใครที่ชอบกินทุเรียนเนี่ยเอกบอกเลยว่าห้ามพลาดพลาดแล้วคุณจะเสียใจนะครับก็พบกันได้ที่สวนทุเรียนอรุณทวีหรือว่าสวนทุเรียนของโกยินนะครับใครที่ลงทะเบียนกินทุเรียนฟรีทุกคนเลยนะครับรายได้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลครับสมทบทุนนะครับอย่างที่บอกกันไปปรับปรุงคลินิกพิเศษเวลาราชการของโรงพยาบาลตะกั่วป่าเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าปักหมุดดอกจันทร์5ตัว10ตัวเลยครับวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ครับมาร่วมการประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนก็กินทุเรียนฟรีทุกคนด้วยนะครับจากเรื่องราวของทุเรียนครับมาต่อกันที่เรื่องราวของจังหวัดพังงาครับก็มีการเดินหน้าโมบายยูนิตออกหน่วยประเมินความพิการฟรีครับให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงจังหวัดพังงาก็มีการจัดกิจกรรมนะครับออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ครับโมบายยูนิตประจำปีงบประมาณ2569ก็เชิญผู้ป่วยครับที่มีแนวโน้มพิการเข้ารับการประเมินความพิการฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการของภาครัฐครับได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ให้บริการแบบครบวงจรเลยครับทั้งแพทย์ก็มีการประเมินความพิการมีการจดทะเบียนคนพิการมีการเปลี่ยนสิทธิบัตรทองด้วยแล้วก็มีการรับคำขอรับเงินอุดหนุนความพิการด้วยซึ่งการออกหน่วยนะครับก็จะเริ่มขึ้นวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569จุดแรกนะครับก็คือที่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ครับหลังจากนั้นนะครับก็จะออกหน่วยอีกครั้งหนึ่งในวันพุธที่10มิถุนายน2569ครับที่เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ดังนั้นนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังครับที่ต้องการเข้ารับบริการก็นำบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับมารับบริการนะครับในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมครับที่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์วันพุธที่10มิถุนายนที่เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่นะครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับประชาชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะครับก็สามารถที่จะไปรับบริการกันได้สำหรับโครงการโมบายยูนิตออกหน่วยประเมินความพิการฟรีนะครับของจังหวัดพังงาครับ

็นยอดเขาสูงๆตรงนั้นไหมคะตรงนั้นเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของที่นี่

สองงานเพลงนะครับฟังแบบสบายๆครับกับรายการจ้าจ๋าอันดามันดอกกระเจียวบานเสียงร้องของพี่ก้องห้วยไร่แล้วก็เจ้านางเอ๋ยครับเสียงร้องของเบียร์พร้อมพงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยสำหรับการพูดคุยผ่านทางTikTok ไลฟ์ของเอกชวลิตนะครับส่วนงานเพลงที่ขอมาอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็จะทยอยจัดให้นะครับช่วงนี้พาคุณผู้ฟังครับไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตครับวันนี้มีข่าวดีๆนะครับมีที่ท่องเที่ยวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันครับหลายๆคนเนี่ยถ้าถามนะครับถามว่าหากไปชมครับพระอาทิตย์ตกดินต้องไปที่ไหนของจังหวัดภูเก็ตนั่นก็คือที่แหลมพรหมเทพนะครับของจังหวัดภูเก็ตก็ต้องยกครับให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจตลอดเลยนะครับไม่ว่าใครๆก็ต้องรู้จักเหมือนกับว่าถ้ามาภูเก็ตแล้วไม่มาแหลมพรหมเทพก็มาไม่ถึงจังหวัดภูเก็ตนะครับแหลมพรหมเทพก็เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินชื่อดังที่สวยงามของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นสถานที่ที่บอกถึงเวลาของพระอาทิตย์ตกดินของไทยอีกด้วยนะครับโดยที่แหลมพรหมเทพก็จะมีขอบปูนครับใครที่ไปแหลมพรหมเทพเนี่ยก็จะมีขอบปูนให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดินแบบฟินๆกันเลยครับแล้วก็ยังสามารถครับเดินไปนะครับถึงบริเวณปลายแหลมได้อีกด้วยสามารถเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกตนะครับแล้วก็ฟังเสียงคลื่นที่กระทบกับชายฝั่งมองดูแล้วก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับหากคุณผู้ฟังครับมาเที่ยวในช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงฤดูร้อนนะครับก็สามารถเห็นทุ่งหญ้าสีทองที่ขึ้นปกคลุมสวยงามเรียกว่าสะดุดสุดลูกหูลูกตาเลยครับแล้วก็บวกกับวิวที่อยู่ตรงหน้าก็สามารถมองเห็นเกาะน้อยเกาะใหญ่ต่างๆของภูเก็ตได้ด้วยบอกเลยนะครับว่าคงไม่มีจุดชมวิวที่ไหนที่สวยงามเท่ากับแหลมพรหมเทพได้แล้วนะครับถ้ามาในช่วงหน้าฝนก็จะได้เห็นครับหญ้าสีเขียวนะครับทุ่งหญ้าสีเขียวขจีเรียกว่าสวยกันคนละแบบทั้งหน้าร้อนและก็ช่วงของหน้าฝนนะครับส่วนคุณผู้ฟังครับที่จะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพเอกขอแนะนำนะครับว่าต้องไปล่วงหน้าสัก 1-2 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะครับไม่เช่นนั้นรถจะติดแล้วก็จะหาที่จอดรถยากถ้ากลัวไปรอนานนะครับไม่มีอะไรทำก็สามารถที่จะหยิบมือถือครับมาถ่ายรูปเช็คอินมาถ่ายรูปเซลฟี่ไปพรางๆกันก่อนก็ได้หรือว่าจะเลือกซื้อครับมีอาหารทะเลจำหน่ายด้วยที่แหลมพรหมเทพก็เลือกซื้ออาหารทะเลแล้วก็มานั่งทานกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับที่แหลมพรหมเทพเนี่ยก็ยังมีประภาคารกาญจนาภิเษกที่สร้างขึ้นครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ที่ครองราชครบ50ปีอีกด้วยแล้วก็ยังใช้ครับเป็นเครื่องหมายในการเดินเรืออีกด้วยเพราะว่าที่จังหวัดภูเก็ตเองครับก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการเดินเรือทางท้องทะเลที่สำคัญของทะเลอันดามันเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับแหลมพรหมเทพก็สามารถปักหมุดครับชวนครอบครัวพาครอบครัวพาแฟนครับพาเพื่อนๆครับไปเช็คอินไปถ่ายรูปไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินกันได้นะครับช่วงเย็นๆราวๆสัก5โมงเย็น6โมงเย็นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวกันได้ไม่ไกลครับจากจังหวัดพังงาก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆหรือว่าเต็มที่เลยก็ประมาณ2ชั่วโมงเองนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้ไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทอง2วีรสตรีบารมีหลวงพ่อเช่มนี่คือคำขวัญของจังหวัดภูเก็ตนะครับไปต่อกันที่งานเพลงที่ถามถึงกันมาทาง TikTokของเอกชวลิตกันนะครับ

เดินทางครับมาถึงช่วงท้ายของรายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนหรือว่าคุณผู้ฟังคนใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการเกษตรครับก็สามารถที่จะร้องเรียนนะครับปัญหาเรื่องของการเกษตรกันได้เพียงแค่คุณผู้ฟังนะครับโหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปพิรุณราชนะครับพิรุณราชนะครับมาไว้ในมือถือก็สามารถที่จะแจ้งนะครับทั้งเรื่องราวของปัญหาน้ำดินนะครับพืชประมงปศุสัตว์หรือว่าภัยพิบัติทางการเกษตรกันได้นะครับโดยแอปพลิเคชันพิรุณราชนะครับวันนี้มองดูเวลากันแล้วนะครับเวลาหมดแล้วก็หมดเวลานะครับเวลาแล้วก็วารีเนี่ยไม่รอใครจริงๆเลยนะครับก็วันนี้จากลากันก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ครับ9นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาจ๊ะจ๋าอันดามันสวทตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้เอกชวลิตไปแล้วมีความสุขกันทุกคนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในวันพรุ่งนี้ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1ทับ2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนปริณาตขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมะกะพากันจับจ่ายซื้อของฝากที่ตลาดกากิยะเตรียมส่งความสุขถึงญาติพี่น้องก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ์
10: บรรยากาศที่ตลาดกะกียะภายในนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเพื่อเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องและคนที่รักก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้แสวงบุญคนไทยได้แก่อินทผลัมลูกประคำผ้าละหมาดน้ำหอมอาหรับและของที่ระลึกจากนครมักกะโดยผู้แสวงบุญต่างใช้เวลาว่างจากการประกอบศาสนกิจและการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ ทางนี้การนำของฝากกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นการแบ่งปันความสุขและความประทับใจจากการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความผูกพันและการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนได้มาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้สำหรับตลาดกะกียะนับเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าขายสำคัญของนครมักกะที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่ต้องการเลือกซื้อของฝากก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวแห่งชาติของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลายครั้งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรวมถึงในเมืองซักซากิเยจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายและบาดเจ็บอย่างน้อย15รายด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการเพื่อตอบโต้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ใช้อาคารในเมืองซักซากิเยเพื่อปฏิบัติการทางทหารรวมถึงการที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดหลายลำของกลุ่มดังกล่าวบินเข้ามาในดินแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลส่งผลให้ทหารกองหนุนได้รับบาดเจ็บ3นายทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ที่เริ่มบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเมื่อ3สัปดาห์ก่อนแต่ยังไม่สามารถจับยั้งการปะทะบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนที่เกิดขึ้นทุกวันได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
11: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
12: ชาลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
13: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
14: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
12: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
16: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
15: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
16: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
15: ใช้แล้วจ้าพี
16: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
15: กรมประชาสัมพันธ์
17: เน่เนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อสูบยาให้พอทักซองที่และตังที่เลือกไปซื้อนมนะลูกนะ
18: ครับ ไม่ใกล้ไม่ได้เด็กยังไม่ถึง18ที่ติดร่างั้น
17: ใช่แค่เพียงนั้นเหรอ
19: ก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์0753600068

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาทอิหร่านขู่โจมตีศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางหากกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านผลการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ทีมชาติไทยเจอศึกหนักอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์และอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจังหวัดเชียงใหม่
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ความตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบริเวณป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ทรงเห็นว่าราษฎรมีความตั้งใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างดีแต่ยังมีความยากจนมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการทำไม้กวาดขายส่วนอาชีพทำการเกษตรก็ทำได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นจึงทรงจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบบนพื้นที่ประมาณ100ไร่เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและศูนย์ฝึกทอผ้าศิลปาชีพรวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมกับจัดตั้งธนาคารข้าวพระราชทานและที่เก็บน้ำฝนเพื่อให้ราษฎรมีแหล่งสำรองอาหารและมีน้ำอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองทัพบกและกองทัพภาคที่3ร่วมกันดูแลการดำเนินงานและให้นักเกษตรในพระองค์เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะที่กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กและการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเกษตรภายในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างให้มีน้ำใช้เพียงพอพร้อมกับสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตุงติงความจุ 100,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรให้แก่ราษฎร600ไร่มีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า400ครัวเรือนต่อมาเมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ใกล้บริเวณฟาร์มมาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเลี้ยงสัตว์หายากเช่นไก่ป่าตุ้มหูแดงไก่ฟ้าหลังเงินไก่ฟ้าหลวงเป็ดอี้เหลียงสุกรจินหัวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและทัศนศึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจึงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น147ไร่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเป็นโรงเรียนธรรมชาติถ่ายทอดวิชาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารและสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนและคณะบุคคลจากหลายภาคส่วนพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและกลุ่มจิตอาสาพระราชทานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพ พื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับความสะดวกนายพรสิทธิ์นวลดีจิตอาสาพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลากว่า10ปีเปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับผ้าไหมไทยที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านอย่างยั่งยืน
4: ความประทับใจของเจ้าหน้าที่คือได้ดูแลประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขในการที่เขามากราบคอยบริการประชาชนที่เขามากราบพระศพเป็นไปได้แบบเรียบร้อยทำหน้าที่ตรงนี้คือมันเป็นหน้าที่ครับของข้าราชบริพารต้องมาดูแลประชาชนอยู่แล้วผ้าไหมเป็นแรงจูงใจของผู้หญิงของพวกแม่บ้านที่เขาชอบ
3: เช่นเดียวกับนางธีรชยากิติวัฒนาธรจากเขตยานาวากล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนชุดไทยพระราชนิยมและการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างแท้จริง
5: รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชินีก็อยู่เคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9ล่ะค่ะส่วนของราชินีก็เรื่องชุดไทยฮะแล้วก็เรื่องโขนแล้วก็ศูนย์ศิลปาชีพบางไททุกอย่างนะถ้าพี่จำได้
3: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยผ่านจุดคัดกรองที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าทางประตูมณีนพรัตน์โดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชนันชิดาสันทองรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกชายหาดและธุรกิจผิดกฎหมายเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการบุกรุกและก่อตั้งสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายปีดังนี้จากข้อมูลการตรวจสอบเดิมพื้นที่ดังกล่าวมีการก่อสร้างอาคารโครงตั้งไม้เพื่อเปิดเป็นร้านบาร์เบียร์และร้านอาหารก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจะเข้ารื้อถอนแต่ภายหลังกลับมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี2564จนถึงปัจจุบันมีทั้งห้องพักร้านอาหารและร้านนวดที่มีลักษณะเป็นอาคารมั่นคงแข็งแรงครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากโดยบางส่วนมีการอ้างว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินที่มีเอกสารติดดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจึงได้ติดคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522เพื่อระงับการก่อสร้างและดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ความคืบหน้าคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณชายหาดบางเทาขณะนี้มีทั้งหมด3คดีมีผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินและร่วมกันก่อสร้างแพร่ถางพื้นที่ป่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบกิจการปล่อยเช่าห้องพักร้านอาหารและร้านนวดล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ชายหาดรวมพื้นที่บุกรุกกว่า3ไร่1งาน90ตารางวามูลค่าความเสียหายประมาณ18ล้านบาทปัจจุบันทั้ง3คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนจากนั้นภาคบ่ายนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่หาดสีดอมตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและพบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า57ไร่แต่ว่าพันรายพันสวทภูเก็ตรายงาน
0: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีติดตามการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีและแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีโดยช่วงเช้าได้พบปะประชาชนที่สมาคมฮกเกี้ยนและศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวตำบลอานอรูอำเภอเมืองจากนั้นช่วงบ่ายจะร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ณห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีและตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีณท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมือง ก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแยกตะลุโบดอนยางของกรมทางหลวงต่อไปขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟและมอบโฉนดที่ดินให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยประจำปี2569ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามก่อนเดินทางไปเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรจำนวน212ใบตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขไกลทุกให้ประชาชนณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลปะหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสำหรับโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขไกลทุกให้ประชาชนดำเนินการโดยกรมที่ดินซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทำการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศและถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินส่งมอบความมั่นคงและหลักประกันในการถือครองที่ดินและเข้าถึงแหล่งทุนได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนของจังหวัดมหาสารคามมีเป้าหมายเดินสำรวจโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินรวมทั้งสิ้น 2,295 แปลงในพื้นที่13อำเภอชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวทมหาสารคามรายงาน
0: กองบังคับการตำรวจจราจรแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนจนถึงช่วงเที่ยงวันพรุ่งนี้กองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งประชาสัมพันธ์การจราจรบนถนนงามวงวานขาออกเนื่องด้วยมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึงวันพรุ่งนี้จนถึงเวลา 12:00 น.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมจึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้สัญจรใช้ถนนงามวงวานหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหรือหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นทั้งนี้แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าถึงขวาแยกวัดเสมียนนารีถึงถนนประชาสงเคราะห์ถึงขวาแยกประชานิเวศถึงถนนประชาชื่นขาออกถึงแยกพงเพชรระยะทางรวม 4.55 กิโลเมตรด้านเรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันวันพรุ่งนี้ยังเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและมวลชนที่มารอติดตามบรรยากาศวันพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรี
8: เรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันว่าวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและประชาชนที่จะมารอติดตามบรรยากาศวันพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนขั้นตอนต่างๆจะเริ่มดำเนินการด้านเอกสารภายในเรือนจำตั้งแต่เวลา 7:00 น.ก่อนจะมีการนำตัวนายทักษิณออกจากแดนพยาบาลมายังบริเวณประตูหน้าเรือนจำในเวลา 7:45 น.จากนั้นเวลา 8:00 น.นายทักษิณจะร่วมยืนเคารพธงชาติพร้อมครอบครัวชินวัตรนำโดยบุตรชายและบุตรสาวที่จะมารอต้อนรับและให้กำลังใจโดยอดีตนายกจะทักทายสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนเพียงสั้นๆก่อนเดินทางกลับบ้านจันทร์สองล่าขณะเดียวกันกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารยืนยันว่าการพิจารณาพักการลงโทษในครั้งนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศโดยยึดถือพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางซื้อของฝากที่ตลาดกัจจยะเตรียมส่งความสุขถึงญาติพี่น้องก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ์
9: บรรยากาศที่ตลาดกะกียะภายในนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเพื่อเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องและคนที่รักก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้แสวงบุญคนไทยได้แก่อินทผลัมลูกประคำผ้าละหมาดน้ำหอมอาหรับและของที่ระลึกจากนครมักกะโดยผู้แสวงบุญต่างใช้เวลาว่างจากการประกอบศาสนกิจและการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ทั้งนี้การนำของฝากกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นการแบ่งปันความสุขและความประทับใจจากการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันและการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนได้มาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้สำหรับตลาดกะกียะนับเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าขายสำคัญของนครมักกะที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่ต้องการเลือกซื้อของฝากก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันเมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันพรุ่งนี้ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
10: นางสาว

0: ของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกรัฐบาลไทยได้กำหนดแนวคิดหลักของการประชุมว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilient เพื่อสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาท
2: นายปูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศด้วยผลการจัดงาน2ครั้งแรกเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงถึง 60,800,000 บาทจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ58จะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกระปงติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาพร้อมประสานผู้บริหารห้างสรรพสินค้ากระจายผลไม้แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด
3: นางสาวปฐมาวายานักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกระปงเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงารวม2จุดคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัดไร่สุขนิรันดร์พร้อมนำทีมผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเชื่อมโยงผลไม้มังคุดทิพย์พังงาจากสวนบ้านแม่ซึ่งเป็นสวนมังคุดอินทรีย์โดยมีการลงนาม MOU รับซื้อมังคุดล่วงหน้า10ตันเพื่อนำไปวางจำหน่ายณกูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอนโดยเป็นการซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อคงราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดพังงา
4: เดอะมอลล์เนี่ยเขาก็มาดูที่สวนบ้านแม่นะคะเขาก็ตกลงทำเอวิวกันเขาจะรับประมาณ10ตันค่ะไปขายที่กูเม่ที่พารากอนค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นการประสานความร่วมมือกับพาณิชย์หลายๆจังหวัดอยู่แล้วอะค่ะก็คือทางผู้ประกอบการเองก็ได้คุยกับเขาด้วยเพื่อที่ทำให้ราคามันดีจนถึงปลายฤดูกาล
3: ขณะที่ในระดับพื้นที่มีการประสานงานกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงผลไม้เช่นจัดซื้อและส่งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาไปจำหน่ายยังห้างซูเปอร์ชีฟที่จังหวัดภูเก็ตเฉพาะทุเรียนสาลิกามีการสั่งซื้อไปแล้วประมาณ600กิโลกรัมในขณะที่ผลผลิตมังคุดทิพย์พังงาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงามีแผนที่จะเชื่อมโยงไว้กับเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดต่างๆรวม13จังหวัดจะรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดพังงาจังหวัดละประมาณ3ตันซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้บริโภคฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาค

0: ขานรับนโยบายรัฐบาลออก4มาตรการช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์การขยายเวลาตัดน้ำประปาและการให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้ำประปาในจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ขานรับนโยบายรัฐบาลดำเนิน4มาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงน้ำประปาและน้ำดื่มสะอาดอย่างทั่วถึงโดยมาตรการที่1ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่ให้บริการของกปภ234สาขามาตรการที่2ผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทเดียวกันสูงสุดไม่เกิน12เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยมาตรการที่3ขยายระยะเวลาตัดน้ำประปาจากระยะเวลา1เดือนเป็น2เดือนสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่ค้างชำระค่าน้ำประปาซึ่งทั้ง3มาตรการมีระยะเวลาดำเนินการจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนมาตรการที่4บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีประชาชนสามารถนำภาชนะที่สะอาดมารับน้ำดื่มได้ไม่เกิน20ลิตรต่อคนต่อวันณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่นทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถรับน้ำดื่มได้ที่ตู้กดน้ำดื่มสะอาดณสำนักงานกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ประชาชนให้ความสนใจร่วมงาน Money Expo 2026วันสุดท้ายคึกคักรับโปรโมชั่นการเงินการลงทุนดอกเบี้ยพิเศษและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
1: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo 2026 Bangkok ภายในอาคาร Challenger 1ถึง2 Impact เมืองทองธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เข้าร่วมงานจำนวนมากภายใต้แนวคิด AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่นคงด้วยพลัง AI ซึ่งสะท้อนการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์การลงทุนและการวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลภายในงานแบ่งออกเป็น6โซนหลักครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนประกันภัยไลฟ์สไตล์และสุขภาพโดยธนาคารบริษัทประกันภัยบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุนต่างนำโปรโมชั่นพิเศษมาแข่งขันอย่างคึกคักขณะเดียวกันโซนการลงทุนได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากทั้งการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลายบริษัทนำ AI มาช่วยวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและการวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มทางเลือกและช่วยให้การตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นขณะที่ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจโปรโมชั่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ113วันดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% ของธนาคารออมสินโดยหลายคนมองว่าเป็นทางเลือกการออมที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถสอบถามรายละเอียดและเปรียบเทียบเงื่อนไขจากหลายสถาบันการเงินได้ภายในงานเดียว
2: สนใจว่าธนาคารออมสินน่ะจะได้ดอกเบี้ยก็พี่ก็สนใจรัฐบาลเป็นประกันก็สนใจเกี่ยวกับมีคนเก่งมาพูดเกี่ยวกับการเงินการอะไรประชาชนควรจะมางานนี้เพราะว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
3: นี่เรามาฝากเงินตรงนี้เลยฝากระยะสั้นว่าเราแก่แล้วเราอายุเราเยอะแล้ว70แล้วระยะสั้นเราเดี๋ยวออกมาก็หมุนอย่างอื่นได้ก็เห็นว่ามีประโยชน์กับหลายๆอย่างนะเพราะมาเรื่องเงินฝากเงินที่เรามีอยู่แหละเราก็อยากมาฝากด้วยลงไหนหลงเยอะเยอะก่อนเราก็จะมาฝากก็ที่จริงถ้าทุกคนคิดก็ในบางงานนี้ก็มีประโยชน์ทั้งหลายเลยอ่ะ
1: นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการวางแผนการเงินแบบครบวงจรการให้คำปรึกษาด้านภาษีการบริหารจัดการหนี้และบริการตรวจเครดิตฟรีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB รวมถึงโซน Health and Wellness Expo และโซน Happy Life ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพศิลปะดนตรีและหนังสือสร้างสีสันให้กับงานตลอด4วันของการจัดงานทั้งนี้ผู้ที่ทำธุรกรรมภายในงานครบ 10,000 บาทยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอาทิ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมากโดยงานนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีเป็นวันสุดท้ายจนถึงเวลา 20:00 น.ณ Impact เมืองทองธานีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะ ขณะนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟลงพื้นที่สนับสนุนควบคุมไฟป่าน
4: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอโดยมีปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอสากลจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์และแผนการปฏิบัติประจำวันนี้พร้อมเร่งระดมรถดับเพลิงรถน้ำเครื่องสูบน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างโดยภาพรวมเกิดไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่อยู่ในพื้นที่สงวนไว้เป็นป่าไม้ส่วนกลาง 20% ของนิคมสากลบาเจาะรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มสวนยางพาราของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงประมาณ220ไร่ล่าสุดเช้านี้นายอัธวัฒน์จันนวลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟกรมป่าไม้พร้อมคณะลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าโดยอุปสรรคในพื้นที่คือมีน้ำน้อยและไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นไฟใต้ดินจะต้องใช้น้ำสร้างความชุ่มชื้นต้องใช้น้ำเข้าดับกับรอฝนตกขณะนี้ได้บูรณาการกำลังทุกฝ่ายเข้าฉีดน้ำพร้อมตรวจเช็คพื้นที่บินโดรนสำรวจเพื่อวางแผนการควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร่งด่วนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมั่นใจในช่วงปรากฏการณ์เอลนีโยมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ
5: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างทั้งสิ้น 24.71 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 51.01 ของความจุรวมกันปริมาณน้ำใช้การ 22.65 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 46.77 อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการปรับแผนและควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอในการอุปโภคบริโภคโดยเน้นการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปาเป็นหลักควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ถึงปรากฏการณ์เอลนีโยที่จะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตพงศิริศรีหานามสวทอมและเจริญรายงาน
6: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว
7: ผมยันยงราชานนท์มาติดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็อดีตผู้ช่วยเลขาธิการกรมคุ้มครองผู้บริโภคครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็น157147ถ้าใช้เพื่อหวังผลต้องการให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองแต่ส่วนตนเนี่ยใช้อำนาจที่มองไม่เห็นแน่เรื่องสินบนน่ะสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงเนี้ยมันจะกำลาตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
6: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไขส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองประชาการกองทัพเรือแห่งกองทัพกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการรุกรานใดๆก็ตามต่อเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านจะส่งผลให้เกิดการโจมตีครั้งใหญ่ต่อศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสอดคล้องกับแถลงการของกองบัญชาการกองทัพอากาศและอวกาศแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรบของอิหร่านกำหนดเป้าหมายโจมตีของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางและเรือของศัตรูที่มีท่าทีแข็งกร้าวต่ออิหร่านแถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานราว1/5ของโลก เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยังคงควบคุมช่องแคบดังกล่าวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเครื่องมีขับไล่ของสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน2ลำที่พยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ที่จัตุรัสแดงในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาคิดว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังจะสิ้นสุดลงและเขายังเต็มใจที่จะเจรจาข้อตกลงความมั่นคงฉบับใหม่กับยุโรปทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้และตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหวังว่าการหยุดยิงครั้งนี้จะขยายระยะเวลาออกไปขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะโดยเปรียบเทียบว่ารัสเซียได้รับชัยชนะในสงครามกับยูเครนเช่นเดียวกับที่สหภาพโซเวียตได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2นายแพทย์ทีโตสอัธานอมกิบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกส่งจดหมายเปิดผนึกที่รับประกันกับประชาชนในหมู่เกาะคานารีของสเปนว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขของเชื้อไวรัสฮันตายังคงอยู่ในระดับที่ต่ำขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสที่มีหนูเป็นพาหะจะทำจนทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายเตรียมจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีของสเปนในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการสเปนเปิดเผยว่าหลังจากที่เรือสำราญ MV Hondius ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศเทียบท่าแล้วผู้โดยสารจะถูกพาไปยังสนามบินก่อนจะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไปส่วนผู้โดยสารชาวสเปนทั้ง14คนจะเข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาลใกล้กับกรุงมาดริดของสเปนนางเกสฟูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมและรักษาการรัฐมนตรีความสัมพันธ์ด้านการค้าของสิงคโปร์เปิดเผยว่าในปี2568สิงคโปร์ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 16,900,000 คนและสร้างรายได้ราว 32,800 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 826,000 ล้านบาทนับเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยตลาดนักท่องเที่ยวจีนอินโดนีเซียและออสเตรเลียสร้างรายได้ให้แก่ภาคการท่องเที่ยวของสิงคโปร์มากที่สุดส่วนตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลอาทิเยอรมนีสหราชอาณาจักรและสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านางเกตฟูยังเน้นย้ำว่าผลการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากปฏิทินกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมของสิงคโปร์ตลอดทั้งปี2568และเพื่อรักษาระดับความสำเร็จดังกล่าวรัฐบาลสิงคโปร์จะจัดสรรงบประมาณ740ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตลอดระยะเวลา5ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสิงคโปร์ปี2583ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังหลังเปิดบ้านถล่มเบรนท์ฟอร์ด3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น74คะแนนตามหลังอาร์เซนอลเพียง2แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดด้านลิเวอร์พูลที่ต้องการ3คะแนนสำคัญเพื่อการันตีพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเปิดบ้านทำได้เพียงเสมอเชลซี1ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม1แต้มแข่ง36นัดมี59คะแนนรั้งอันดับ5ส่วนเชลซีมี49คะแนนอยู่อันดับ9ส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ0ฟูลแลมแพ้บอนมัธ0ประตูต่อ1และไบรตันชนะวูฟ3ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแพ้ทีมชาติซาอุดิอาระเบียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี0ประตูต่อ2ส่งผลให้ลงสนาม2นัดยังไม่มีคะแนนและตกรอบแรกแน่นอนแล้วภายหลังจบการแข่งขันมาโก้ก็อกเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่ารู้สึกเสียดายที่ทีมไม่สามารถเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลเยาวชนโลกได้แม้ทุกคนจะมีความฝันและตั้งเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งการไปฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงความฝันของนักเตะเท่านั้นแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแต่ทีมไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จพร้อมยืนยันว่านักเตะทุกคนทำผลงานได้อย่างเต็มที่และหวังว่าแฟนบอลชาวไทยจะเห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมโดยเชื่อว่าทีมสมควรได้รับผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ผลการจับสลากในรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพออกมาแล้วเรียบร้อยทั้งหมด6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมรวมเป็น24ทีมชาติโดยทีมชาติไทยจากโถ3เจองานหนักถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นจากโถ1กาตาร์จากโถ2ซึ่งเป็นแชมป์เก่าของรายการและอินโดนีเซียจากโถ4โดยการแข่งขันรายการดังกล่าวแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มรวม12ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ส่วนอีก4ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะเป็นโควต้าที่เหลือให้กับทีมที่จบอันดับ3ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผลงานดีที่สุด4ทีมแรกสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Asian Cup 2027ที่ซาอุดิอาระเบียจะแข่งขันระหว่างวันที่7มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ปีหน้าธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมทำประตูแรกในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีได้สำเร็จพร้อมช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนชนะโอมิยะอาดิจาไปอย่างสนุก4ประตูต่อ3ทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเก็บเพิ่ม3แต้มมี28คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับโดยระบุว่าฟีฟ่ามีแผนจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่สมาคมยังไม่ได้รับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชั่น2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชั่น1ยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบครอบก่อน
12: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทาง FIFA นะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่ไปประชุม FIFA Congress ที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งอย่างเป็นทางการ
11: นอกจากนี้นายเอกพลยังกล่าวถึงประเด็นการเรียกตัวอาเดียนสยามสก๊อกมากองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากโมโมลีกสูงสุดของประเทศสวีเดนมาร่วมทับทางศึกว่าสมาคมไม่เคยติดต่อไปยังสก็อกมาเลยแต่สมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก็อกมาเท่านั้นและยังคงติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชสามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันที
12: ตัวสก็อตมาทางสมาคมไม่ได้มีการติดต่อไปครับยังเป็นทางการแต่เป็นการคุยการตัดเจอกันครับพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีลิสต์นักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนแล้วเราก็พยายามพูดคุยติดต่ออาสันที่เป็นโค้ชเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปพูดถึงแนวทางว่าในอนาคตเขาเตรียมทีมยังไงเขาก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะทุกคนตอนนี้ทางทีมเทคนิคเนี่ยจะมีดาต้าเบสของตัวลูกครึ่งอยู่หลายคนซึ่งก็พยายามที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เรื่อยๆถ้าคนไหนผลงานดีก็สามารถที่ทางโค้ชก็สามารถที่จะมาลองติดต่อเรียกมาได
11: ้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคลอคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแชคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กาศิดิษฐ์สำเร็จและภวิศสอนหลักทรัพย์แพ้ให้กับเจสซี่เดลานี่จากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต5-7 6-3และซุปเปอร์ไทเบรก7-10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-4และ6-3 เข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวอยู่ฮั่นจากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูฮูอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอาทยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นหลังหวดเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70จากการทำ3เบอร์ดี้และเสียงไปเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206ทิ้งเซรีนบูติเยจากฝรั่งเศสที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์208อยู่2สตรกส่วนผลงานของสาวไทยคนอื่นๆโรเมียวปาจารีอนันต์นฤการหวดเข้ามา2อันเดอร์พาร์70รวมอีเวนต์พาร์216อยู่ที่21ร่วมเช่นเดียวกับโปรเปียโนอาภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกินไป2โอเวอร์พาร์74และโปรจูเนียจัสมินสุวรรณปุระหวดเกินไปอีก2โอเวอร์พาร์74รวม4โอเวอร์พาร์220อยู่ที่49ร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ Thailand Ranking Circuit 2026 IEAT พิษณุโลกครับรอบสุดท้ายรายการที่3ที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลกในรอบชิงชนะเลิศแข่งระบบ4ใน7เฟรมระหว่าง F1 เทพชัยอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพโลกมืออันดับ18ของโลกพบกับแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งมือ4ประเทศไทยผลปรากฏว่าเทพชัยยาอุ่นหนูเอาชนะไปอย่างสนุก4ต่อ2เฟรมคว้าแชมป์ไปครองเป็นรายการที่2ติดต่อกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าเรื้อรังคำว่าเรือเขียนสระเอรอเรือสระอือไม้โทออ่างมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือขาดการฝึกฝนมานานหรือไม่ได้ปฏิบัติมานานทำให้ไม่ชำนาญเหมือนเก่าเช่นฉันไม่ได้ทำขนมไทยมานานแล้วจึงเรือไปทำไม่ได้ดีเหมือนเก่าคำว่าเรือยังใช้เรียกพืชผลบางชนิดที่ตกอยู่แล้วงอกขึ้นจนเติบโตและให้ผลผลิตแต่ไม่ดีนักเช่นข้าวเรือแตงโมเรือคำว่าเรื้อรังมีความหมายว่ายืดเยื้อต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าจะสำเร็จเช่นเมื่อมีปัญหาใดควรรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อใช้แก่โรคมีความหมายว่าต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเช่นคนที่เป็นหวัดเรื้อรังนานไปอาจเป็นไซนัสเพิ่ม
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชาเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์02-2206800ต่อ1127สำนักงานปปช.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนจำนวน227อัตราอัตราเงินเดือน 18,950 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 12,000 บาทผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานับถึงวันปิดรับสมัครและมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดีหรือการให้ความเห็นทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีในชั้นศาลตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง9พฤษภาคมนี้เวลา 18:00 นทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อระบบรับสมัครสอบออนไลน์คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา8วงเล็บ1และมาตรา9รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัครสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งโทร02831-9336-7ในวันและเวลาราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personal.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือ cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกปีการศึกษา2569หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในสาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชนกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศภาคเรียนที่1ทับ2569เปิดรับสมัครสอบรอบ2ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mija.ac.th/admission สอบถามรายละเอียดที่0880226789สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยผลงานวิจัยและผลงานผลิตคิดค้นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประเภทนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติผลงานวิจัยดีเด่นนักวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานผลิตคิดค้นประจำปี2569ผู้สนใจส่งผลงานได้ทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่เว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกลุ่มรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชูโทรศัพท์02-579-1370-9ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหนื่อยสะสมโดยไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณท่านผู้ฟังคะในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบหลายคนอาจคุ้นเคยกับความรู้สึกเหนื่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติในทุกวันบางคนตื่นเช้ามาพร้อมความอ่อนล้าทั้งที่ได้นอนครบชั่วโมงขณะที่บางคนทำงานไปทั้งวันกลับรู้สึกเหมือนไม่มีพลังเหลืออยู่เลยความเหนื่อยลักษณะนี้อาจไม่ใช่เพียงความเหนื่อยธรรมดาหากแต่เป็นความเหนื่อยล้าสะสมที่ร่างกายกำลังส่งสัญญาณเตือนภาวะนี้เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอร่วมกับความเครียดที่สะสมต่อเนื่องโดยไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังฮอร์โมนความเครียดจะหลั่งออกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระบบต่างๆทำงานผิดสมดุลทั้งระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันและระบบการนอนหลับซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าความเครียดและความเหนื่อยล้าสะสมในระยะยาวมีความเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมถึงภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้นในสังคมปัจจุบันขณะเดียวกัน American Psychological Association ชี้ว่าความเหนื่อยสะสมไม่ได้แสดงออกเพียงทางร่างกายแต่ยังส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมในชีวิตประจำวันสัญญาณเตือนที่พบได้เช่นอ่อนเพลียแม้พักผ่อนแล้วนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทสมาธิลดลงหงุดหงิดง่ายหรือรู้สึกหมดแรงใจรวมถึงอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นหลายคนมักมองข้ามสัญญาณเหล่านี้และยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมจนกระทั่งร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและใจการดูแลตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอจัดสมดุลระหว่างงานและชีวิตลดความเครียดที่ไม่จำเป็นและให้เวลากับตัวเองในการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้การออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอการลดเวลาหน้าจอและการมีช่วงเวลาพักผ่อนระหว่างวันก็เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายแล้วความเหนื่อยนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะร่างกายของเราไม่เคยโกหกหากวันใดรู้สึกเหนื่อยล้าเกินกว่าปกติการหยุดพักอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าการฟื้นเดินต่อจบบทความประจำวันเรื่องเหนื่อยสะสมโดยไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
13: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
19: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
13: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
19: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
1: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
0: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: เน่เนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อสูบยาให้พอทักซองที่และตังที่เลือกไปซื้อนมนะลูกนะ
5: คร
4: ับ
5: พ่อ
6: ไม่ใกล้ไม่ใกล้ใกล้ไม่ได้เด็กยังไม่ถึง18ที่ติดร่างนั้น
4: ใช่แค่พันนั้นเรา
7: ก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075 360 068
0: ชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
1: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
0: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะตามชื่อรายการเลยละค่ะมาเจอกันทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.ค่ะโดยมีสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะซึ่งก็ได้แก่จังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองนะคะจังหวัดภูเก็ตก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตนะคะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่าค่ะซึ่งวันนี้ก็มีดิฉันจันทราสุขนุชนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็มีดีเจน้องส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook ไลฟ์นะคะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะคะโดยปกติแล้ววันนี้ก็จะเป็นดีเจมะตูมนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็คือดีเจมะตูมติดภารกิจนะคะก็เลยมีดิฉันมาทำหน้าที่แทนตรงนี้นะคะสัปดาห์นี้ก็เลยเจอกัน2วันเต็มๆนะคะทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะ ที่ห้องประชุมสวท.ตะกั่วป่าของเราตอนนี้นะคะก็กำลังมีกิจกรรมพบปะผู้ฟังนะคะจากรายการเพื่อคุณกำลังใจนะคะซึ่งก็เป็นเครือข่ายของสวท.ตะกั่วป่าของเรามาเนิ่นนานมากกว่า10ปีมากกว่า15ปีแล้วนะคะสำหรับรายการเพื่อคุณกำลังใจค่ะวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมนะคะพบปะผู้ฟังที่ห้องประชุมสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะคุณผู้ฟังท่านไหนเป็นแฟนรายการนะคะก็สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้นะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มประมาณ 13:30 น.ไปจนถึง 15:30 น.ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีนักจัดรายการนะคะก็คือคุณประวิตรจุนรังสีแล้วก็ทีมงานนะคะพร้อมกับของที่ระลึกมากมายนะคะมาแจกฟรีตลอดงานกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็มาติดต่อกันทุกๆปีละค่ะสำหรับรายการเพื่อคุณกำลังใจนะคะก็วันนี้นะทีมงานก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงกันตั้งแต่ประมาณก่อนบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวงานเนี้ยก็จะเริ่มบ่ายโมงครึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่จะมาร่วมงานนะคะก็ยังมาร่วมกันได้นะคะจะมีไปจนถึง 15:30 น.ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้10พฤษภาคม2569นะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็เพื่อติดตามการแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่หาดบางเทาแล้วก็หาดฟรีดอมค่ะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เดินทางมาถึงภูเก็ตแล้วก็สถานที่แรกที่ไปนะคะก็เป็นบริเวณชายหาดบางเทานะคะอำเภอถลางค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายนี้นะคะก็จะไปที่หาดฟรีดอมค่ะพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองแล้วก็อำเภอกระทู้นะคะตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งการลงพื้นที่ที่หาดบางเทาตำบลเชิงทะเลนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นการติดตามปัญหาการก่อสร้างอาคารรุกล้ำพื้นที่ชายหาด
หลังพบมีการกลับมาก่อสร้างร้านค้าแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอย่างถาวรอีกครั้งค่ะแม้ก่อนหน้าอบต.เชิงทะเลจะเคยเข้ารื้อถอนแล้วพร้อมติดตามแนวทางดำเนินการตามกฎหมายของหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายนะคะก็คือจะไปที่หาดฟรีดอมค่ะก็เป็นการติดตามผลการตรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาเกิดนะหลังจากที่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบแล้วก็พบการบุกรุกพื้นที่กว่า57ไร่ค่ะพร้อมดำเนินคดีแล้วรวม23คดีด้วยกันนะคะสำหรับการลงพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประกาศจุดยืนของรัฐบาลในการเร่งทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพร้อมกับเดินหน้าติดตามกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานอย่างจริงจังนะคะเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ได้บอกนะคะว่าหาดสาธารณะก็ต้องเป็นของประชาชนนะคะก็เลยต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะในวันนี้เพื่อที่จะจัดการบริหารจัดการนะคะให้ถูกต้องนะคะซึ่งท่านบอกว่าวันนี้ที่มานะคะเพราะได้รับการร้องเรียนมาว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกคุกคามผมจะใช้อำนาจหน้าที่ของผมปกป้องพวกท่านอย่างดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งก็เดินทางลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะบริหารจัดการนะคะชายหาดสาธารณะก็จะต้องเป็นของประชาชนอย่างแน่นอนนะคะซึ่งสำหรับภารกิจในช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามนะคะผ่านทาง Facebook สวท.ตะกั่วป่านะคะแล้วก็จะมีการไลฟ์นะคะตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปลงพื้นที่นะคะโดยจะมีการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็สามารถเข้าไปติดตามได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางสวท.ตะกั่วป่าของเราเนี่ยก็จะทำการแชร์นะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะบรรยากาศสดๆค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้นะคะ10พฤษภาคม2569ค่ะ

0: ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้นจริงไหมหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆที่จะทำให้ไตเราเสื่อมขึ้นอีกหรือเปล่าวันนี้นะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงวรังคณาพิชัยวงศ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับคำถามแรกเลยนะครับคุณหมอก็คือเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าไตของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วมีอาการไหนที่น่าสงสัยบ้างครับคุณหมอ
1: ต้องเรียนว่าหน้าที่หลักๆของไตที่เราเข้าใจกันเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลระบบน้ำปริมาณน้ำในร่างกายนะคะควบคุมเกลือแร่ในร่างกายนะคะมีการควบคุมความดันโลหิตจากสารบางชนิดที่ผลิตออกมาจากไตนะคะในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆที่ผลิตออกมาในการที่จะช่วยในเรื่องของระบบสร้างเม็ดเลือดเนื่องจากไตมันมีหน้าที่หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าไตทำงานผิดปกติเนี่ยอาการเนี่ยมันก็เลยจะหลากหลายรูปแบบมันก็เลยจะไม่ชัดเจนนะคะว่าจะมาด้วยเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นอาการถ้าถามว่าอาการของโรคไตเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกเลยว่ามันมีความไม่จำเพาะเจาะจงแต่เราก็ต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าสัญญาณเตือนนะคะว่าอะไรที่เราสงสัยว่าเราจะเป็นโรคไตนะคะหนึ่งค่ะคนไข้ที่มีความดันสูงนะคะไม่ใช่ว่าความดันสูงทุกคนจะเป็นโรคไตนะคะแต่ว่าทำให้ท่านเนี่ยต้องเริ่มสนใจแล้วว่าต้องไปตรวจนะคะว่ามีการทำงานของไตเป็นยังไงนะคะสองคนไข้ที่บวมค่ะบวมเป็นหายๆบวมๆยุบๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวมที่โบราณเดินเวลาแข้งขานะคะนั่งๆนานๆแล้วบวมนะคะหรือว่ามีอาการของอาการปัสสาวะที่ผิดปกติเช่นบางคนปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยนะคะปัสสาวะเป็นฟองปัสสาวะมีสีผิดปกติปัสสาวะขุ่นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีอาการที่จำเพาะมากกว่าไปกว่านั้นเช่นอ่อนเพลียเบื่ออาหารไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยอยากทานอะไรซึ่งจริงๆแล้วอาการพวกนี้ค่ะมันก็จะต้องนำทุกท่านเนี่ยไปสู่การตรวจวินิจฉัยอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาการโรคไตอ่ะด้วยความที่มันไม่จำเพาะเจาะจงจนกว่าเราจะรอให้บวมเยอะๆปัสสาวะออกลดลงปัสสาวะผิดปกติไปนานๆก็ไม่น่าจะดีเพราะฉะนั้นว่าสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องตรวจคัดกรองก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องตรวจสุขภาพไตนะคะซึ่งการตรวจสุขภาพไตเนี่ยเขาเรียกว่าตอนที่เรายังไม่เป็นโรคมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราคัดกรองกลุ่มที่เราเน้นนะคะว่าควรจะมีการตรวจคัดกรองไตก็คือกลุ่มเสี่ยงนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าจริงๆแล้วโรค2โรคที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไตก็คือโรคเบาหวานกับโรคความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะต้องไปตรวจสุขภาพไตทุกปีนะคะหรือตามที่คุณหมอนัดหมายนะคะกลุ่มโรคเสี่ยงอื่นๆเช่นคนที่มีโรคประจำตัวคนที่ทานยาอะไรเยอะๆนะคะชอบทานยาอาหารเสริมหรือว่ามีนิ่วในไตนะคะหรือมีโรคทางครอบครัวที่เคยเป็นโรคไตมาก่อนหรือว่าเคยมีภาวะไตวายฉับพลันมาก่อนโรคอ้วนนะคะผู้สูงอายุกลุ่มนี้ค่ะเราก็อาจจะต้องถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดโรคไตเราก็จะต้องแนะนำว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ควรจะไปตรวจเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราจะรู้ว่าเป็นโรคไตนอกจากอาการนะคะแต่เพียงแต่ว่าอาการมันไม่ได้ชี้ชัดไม่เฉพาะเจาะจงเรามีความจำเป็นต้องใช้การคัดกรองถามว่าคัดกรองก็ต้องคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงนะคะใครที่เสี่ยงคนที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงมีโรคไตในครอบครัวเป็นโรคนิ่วใช้ยาเป็นประจำนะคะยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดยาสมุนไพรไม่ทราบสรรพคุณอาหารเสริมชอบกินอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องแนะนำว่าคนจะไปตรวจหรือว่าคนที่มีคนในบ้านเป็นโรคไตก็ต้องพากันไปตรวจนะคะเวลาตรวจก็ตรวจทั้งเลือดแล้วก็ปัสสาวะร่วมกันค่ะ
0: แล้วเมื่อกี้พูดถึงกลุ่มเสี่ยงนะครับก็คือคนที่เป็นเบาหวานความดันใช่ไหมครับคนกลุ่มนี้ครับเขาก็จะกินยาเป็นประจำแล้วเขากลัวว่ายิ่งกินจะยิ่งทำให้ไตเสื่อมเร็วเนี่ยครับคุณหมออันนี้มีคำแนะนำยังไงให้กลุ่มนี้บ้างครับ
1: โรคไตมันเกิดมาจากโรคพื้นฐานเดิมอื่นเบาหวานความดันถ้าเราจะรักษาโรคไตให้ดีเราก็ต้องย้อนกลับไปรักษาในเรื่องพื้นฐานนั่นก็คือโรคเบาหวานกับความดันนั่นเองแต่ทีนี้เวลาเรารักษาความดันเวลาเรารักษาเบาหวานยาเยอะเลยค่ะจริงๆทุกคนก็ไม่ได้อยากกินยาเยอะถูกไหมคะเพราะว่าไม่มีใครอยากจะกินยาทุกวันวันละ10กว่าเม็ดก็ต้องถามว่าเวลาเราจะรักษาความดันน่ะก่อนที่เราจะเริ่มทานยาคุณหมอทุกท่านมักจะบอกให้ทุกคนไปปรับพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมที่สำคัญก็คือพฤติกรรมการรับทานเค็มพูดง่ายๆเวลาเขาก็มีการศึกษาเพราะว่าคนที่บริโภคของเค็มนะคะก็จะมีความดันที่ผิดปกติหรือความดันสูงกว่าคนที่บริโภคอาหารที่จืดลงประมาณนั้นนะคะพูดง่ายๆเ พราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทานยา

0: เยอะแน่นอนค่ะการปรับพฤติกรรมดูแลเรื่องอาหารไปออกกำลังกายเป็นพฤติกรรมบำบัดก็จะช่วยลดการใช้ยาแต่ทีนี้ถ้าเราทำดีแล้วกินเค็มก็ไม่ค่อยกินออกกำลังกายก็ออกแล้วแต่ความดันมันเสื่อมเพราะโรคที่เป็นดั้งเดิมหรือเพราะอายุไขวัยต่างๆที่จะทำให้ความดันมันไม่ลงเราก็จำเป็นต้องทานยาการทานยาลดความดันก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์โดยทั่วไปยามันไม่ได้ออกแบบมาให้ไตวายถูกไหมคะยามันออกแบบทำให้ความดันดีขึ้นมันก็จะไม่มีโอกาสหรอกค่ะที่จะทำให้ไตมันแย่ลงยกเว้นใช้ยาผิดประเภทร่วมด้วยหรือว่าใช้ยาผิดวิธีเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องอยู่การรับยาความดันก็เลยต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์เพราะฉะนั้นก็ต้องนำเรียนว่าต้องสร้างความเข้าใจว่ายาเยอะๆไม่ได้ทำให้เป็นโรคไตเสมอไปนะคะแต่คำว่ายาเยอะๆของหมอที่จะเน้นอ่ะมันเป็นยากลุ่มอื่นนะคะเช่นยาแก้ปวดที่มีพิษต่อไตเรามียาแก้ปวดบรรเทาปวดเนาะมันก็จะมีกลุ่มที่มีผลต่อไตมีผลต่อการทำงานของไตแน่ๆบางคนก็กินแล้วไม่เป็นอะไรแต่พอเราเอามากินปุ๊บการทำงานของไตเราลดลงทันทีอันนี้ก็บอกไม่ได้จริงๆนะมันเป็นรายบุคคลนะว่าจะมีความเสี่ยงแบบนี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันค่ะยาที่ไม่ทราบสรรพคุณอาหารเสริมที่เราไม่แน่ใจว่ามันมีส่วนผสมอะไรมาบ้างยาสมุนไพรที่มีหลากหลายสรรพคุณมากนะคะบางครั้งเวลาเราทานยาพวกนี้เยอะๆรวมกันเนี่ยมันก็จะเป็นผลที่ทำให้ไตเราเนี่ยแย่ลงในกรณีที่บางครั้งเรารู้ว่าไตแย่ลงด้วยอาการต่างๆก็ถ้าเป็นภาวะไตวายฉับพลันก็แสดงว่าถ้าเราเอายาพวกนี้ออกไปแล้วไม่กินยานะกลับไปดูแลตัวเองค่าไตก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการที่ว่ายาเยอะเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ายาอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นยาที่จำเป็นต้องรักษาโรคพื้นฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทานค่ะ
1: เมื่อกี้เห็นคุณหมอพูดถึงเรื่องของคนที่กินเค็มเนาะมีพฤติกรรมกินเค็มดื่มน้ำน้อยอย่างเงี้ยครับ
0: ค
1: ือเขามีโอกาสที่จะทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นจริงไหมครับหรือว่าอย่างทีมเนี้ยครับคือออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ต้องกินโปรตีนเชคทุกวันนะครับก็คือมันจะทำให้มีภาวะไตเสื่อมเร็วขึ้นจริงไหมครับหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกไหมครับ
0: มันไม่ใช่ว่ากินเค็มแล้วเป็นโรคไตการสื่อสารอันเนี้ยมันอาจจะมีทั้งถูกและผิดในตัวเดียวกันเนาะเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยมันมีแจ้งมันมีข้อมูลการศึกษาที่ยืนยันแล้วว่าคนที่กินเค็มความดันอ่ะมันจะสูงนะคะกว่าคนที่ไม่กินเค็มเอาง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าแน่นอนคนที่เป็นความดันสูงยิ่งกินเค็มความดันยิ่งคุมไม่ดีไตยิ่งแย่เร็วอันนี้ก็ตรงไปตรงมาถูกไหมคะแต่บังเอิญคนที่เขาความดันปกติก็ไม่ใช่ว่ากินอะไรก็ได้เนาะมันก็ควรจะมีลิมิเตชันหรือว่ามีข้อจำกัดนะคะก็ถามว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตเราไม่ได้มีความดันสูงท่านก็อาจจะยังพอที่จะกินตามปกติที่ท่านเคยกินได้นะแต่ถ้าคนที่มีความดันโลหิตสูงอันนี้เป็นพฤติกรรมสุขภาพแรกที่ควรจะปรับในเรื่องของการลดกินเค็มนะคะส่วนเรื่องของน้ำโดยทั่วไปเนี่ยหมอก็จะแนะนำว่าวันนึงเนี่ยถ้าเป็นน้ำเปล่านะน้ำเปล่าเราก็จะกินประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตรซึ่งหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายเนาะเพราะฉะนั้นการที่กินให้มันสม่ำเสมอก็ถือว่ามันจะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำ 1.5 ถึง 2 ลิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำยกเว้นค่ะยกเว้นบางทีเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเยอะๆเนาะมันก็จะมีระยะของไตด้วยความที่ในสื่ออินเทอร์เน็ตอ่ะเขาก็จะมีคำแนะนำต่างๆมากมายสำหรับโรคไตมันก็มีคำแนะนำที่ดีและถูกต้องเพียงแต่ว่ามันไม่ได้Match, หรือว่ามันไม่ได้จับคู่กับค่าไตของคนคนนั้นเพราะการทำงานของไตมันมี5ระยะระยะที่เราควรจะจำกัดอาหารควรจำกัดน้ำคือระยะที่5ระยะที่5เนี่ยมันเป็นไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่กำลังจะรอเข้าการบำบัดทดแทนไตเกลือแร่บางตัวเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอันนี้มันเริ่มต้องจำกัดละเพราะว่ามันขับไม่ออกนะคะหรือเนื้อสัตว์โปรตีนเราก็เชื่อว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปกว่านี้เนี่ยไตก็คงจะทำงานหนักมากๆมันก็เลยเกิดการจำกัดทุกอย่างนะคะแต่พอถามว่าเราก็ไปอ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็มาแปลว่ามันเป็นเราแต่จริงๆมันไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: เป็นสำหรับผู้ป่วย
0: เป็นสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายละว่าต้องจำกัดน้ำจำกัดโปรตีนจำกัดเกลือแร่บางชนิดสำหรับเรื่องโปรตีนเชคที่จะตอบใช่ไหม
1: ค
0: ือมันก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายเนาะ ของตัวโปรตีนที่ทานส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยคนทั่วๆไปเนี่ยเราก็ถ้ามีการคำนวณก็อาจจะต้องมีการคำนวณโปรตีนที่เหมาะสมในแต่ละวันนะคะแต่คนที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อการรับประทานโปรตีนเสริมเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าก็คงต้องอยู่ในความพอดีนะคะถ้าถามว่าทานได้ไหมก็ทานได้ค่ะมันก็มีคนที่ทานโปรตีนพวกนี้แล้วไปเจาะไตก็อาจจะมีความผิดปกตินิดนึงนะคะแต่พอหยุดทานแล้วก็ดีขึ้นก็มีหรือคนที่ทานโปรตีนเสริมแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรซึ่งก็แล้วแต่บุคคลแต่หมอก็คิดว่าทุกอย่างก็ควรจะอยู่ในความพอดีในค่าของการกำหนดในแต่ละวัน
1: สำหรับเมื่อกี้นะครับคุณหมอที่คุณหมอได้แนะนำว่าจะมีการรักษาไตมีการปลูกถ่ายไตอย่างนี้ครับไตที่เอามาปลูกถ่ายนะครับคุณหมอจะได้มาจากไหนครับ
0: ต้องเรียนค่ะว่าการปลูกถ่ายไตหรือว่าการปลูกอวัยวะเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งในการบำบัดทดแทนไตอย่างที่เรียนไปค่ะพอไต2อันที่เรามีอยู่เนาะมันใช้ไม่ได้เนาะก็จะต้องเอาไตมาใส่เป็นอันที่3นะคะโดยไตเดิมมันก็อยู่ของมันนะแต่ละไตที่3เนี่ยเราใส่ส่วนใหญ่เราจะมาใส่ที่หน้าท้องข้างซ้ายหรือข้างขวาแล้วก็คุณหมอศัลยแพทย์เนี่ยก็จะต่อท่อต่อเส้นเลือดเชื่อมกับระบบของเราที่มีอยู่เดิมนะคะถามว่าไตนี่มาจากไหนนะคะไตมา2ทางค่ะมาจากผู้ป่วยสมองตายที่บริจาคอวัยวะมาหรือไตจากผู้ป่วยที่มีชีวิตแต่ไตจากผู้ป่วยที่มีชีวิตเนี่ยเราก็เชื่อว่าไตที่มาจากสายเดียวกันสายกรรมพันธุ์พันธุกรรมเดียวกันน่าจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านที่น้อยกว่าไตจากที่จากสายอื่นนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราร่างกายเรารับอวัยวะใหม่มาเหมือนเรารับของแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นไตจากผู้ป่วยสมองตายหรือไตจากผู้ที่บริจาคจากผู้มีชีวิตพอเราได้มามันเหมือนไตใหม่มันเป็นชีวิตใหม่จริงๆแต่เป็นชีวิตใหม่ที่ต้องอยู่กับการที่เราจะต้องทำให้ไตร่างกายเราจำไตใหม่ไม่ได้ด้วยการกินยากดภูมิคุ้มกันพอเรากดภูมิคุ้มกันปุ๊บร่างกายเราก็อาจจะจำเชื้อโรคบางตัวไม่ได้การดูแลจริงๆต้องดีกว่าเดิมมากๆเพราะว่าเราต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตเพื่อไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยจำกับไตใหม่หรือสิ่งแปลกปลอมใหม่ได้ทีนี้ถ้ามีผู้ป่วยสมองตายอันเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่ามีการรณรงค์ในการบริจาคอวัยวะส่วนเนี้ยมากแต่ว่าเราก็ยังได้รับปริมาณที่คนจะบริจาคเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะก็ต้องเรียนเชิญนะคะสำหรับการบริจาคอวัยวะนะคะถ้ากรณีที่ท่านกำลังไอโอกาสข้างหน้าถ้ากำลังจะเสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราทำบริจาคเรื่องบริจาคอวัยวะไว้คุณหมอก็จะทราบว่าอ๋อท่านนี้จะเป็นการผู้ที่บริจาคอวัยวะก็จะสามารถที่จะทำให้แพทย์ทีมแพทย์เนี่ยเข้าไปเอาไตท่านมาปลูกถ่ายให้กับคนที่จำเป็นได้ในขณะเดียวกันค่ะการปลูกถ่ายไตจากผู้ป่วยที่มีชีวิตก็ต้องเรียนว่าคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ถ้ามีไตเดียวแต่การที่จะเอาไตของผู้ป่วยที่มีชีวิตท่านไหนในพี่น้องญาติพี่น้องสายเดียวกันมาทีมแพทย์เองอ่ะก็จะต้องตรวจก่อนนะคะว่าเขามีความพร้อมที่จะให้หรือเปล่า
1: แล้วก็อยากให้คุณหมอเชิญชวนอีกครั้งนึงครับสำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคอันนี้ต้องติดต่อที่ไหนหรือว่าทำยังไงบ้างครับ
0: ค่ะโดยทั่วไปค่ะองค์กรนะคะที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการประสานงานของการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะก็คือสภากาชาดไทยนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะโรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่งนะคะถ้ามีหน่วยไตนะคะท่านสามารถเข้าไปแจ้งกับคุณหมอหรือว่าแจ้งกับพยาบาลที่ดูแลเกี่ยวกับด้านไตได้นะคะว่าท่านจะมีความประสงค์ในการบริจาคไตนะคะแล้วเขาก็จะดำเนินเรื่องให้นะคะซึ่งจริงๆแล้วสภากาชาดเนี่ยก็จะมีช่องทางให้ท่านเป็นมีความประสงค์เป็นผู้บริจาคซึ่งอีกหน่อยนะคะถ้าเรามีการรณรงค์อย่างกว้างขวางขึ้นนะคะในบัตรประชาชนของท่านเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการโน้ตไว้นิดนึงนะคะว่าท่านเป็นผู้บริจาคอวัยวะซึ่งเป็นช่องทางค่ะที่จะทำให้ทีมแพทย์ทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้รับทราบนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์กับท่านเขาก็จะทราบว่าท่านมีความประสงค์จะปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งจะเชื่อว่าถ้าแค่ไตสองข้างของท่านนะคะก็จะช่วยคนได้อีก2คนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่มหาศาลค่ะในการให้บริจาคอวัยวะค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็ได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับไตเนี่ยได้ครอบคลุมมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญของเราทุกคนนะครับเราควรจะไปตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเพื่อดูค่าการทำงานของไตหากพบว่าไตเราเริ่มมีปัญหาหรือเริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็ต้องปรับพฤติกรรมและดูแลสุขภาพตามที่แพทย์แนะนำนะครับเพื่อให้ไตนั้นอยู่กับเราเป็นนานๆนะครับแล้วพบกันใหม่กับสาระความรู้สุขภาพดีๆ EP หน้าสวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็หลังจากที่พักรับฟังเพลงจากทางรายการกันไปนะคะก็กลับมาเจอกันค่ะในช่วงที่2ของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งที่ห้องประชุมของเราตอนนี้นะคะกำลังคลึกครื้นกันอยู่ทีเดียวนะคะก็มีดีเจประวิตรจุนรังสีแล้วก็ทีมงานจากรายการเพื่อคุณกำลังใจนะคะมาพบปะท่านผู้ฟังกันนะคะก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยหลายๆท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมกันนะคะตอนนี้ยังพอมีเวลาค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมาร่วมกิจกรรมกันได้อยู่นะคะก็มีของขวัญของที่ระลึกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาแจกให้กับทุกท่านได้รับของที่ระลึกกันนะคะค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะบ้านเราเนี่ยอากาศเนี่ยก็คือจะมีฝนตกลงมาเกือบจะทุกวันนะคะช่วงนี้ก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะช่วงนี้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดนะคะก็นอกจากดูแลรักษาสุขภาพแล้วนะคะก็ยังต้องดูแลผลผลิตในสวนของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนพันหมอนทองทุเรียนสาลิกานะคะทุเรียนบ้านนะคะเวลามีฝนตกลงมาหนักๆแล้วลมแรงนะคะช่วงนี้อย่าเข้าไปอยู่ใต้ต้นทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนสาลิกาเนี่ยเพราะว่าทุเรียนพวกนี้นะคะก็จะร่วงลงมาใส่ได้นะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะคะและช่วงนี้ค่ะเรื่องของการเดินทางนะคะฝนตกก็จะต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะเรื่องของกฎจราจรก็ยังคงต้องปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็เวลาขับรถเนี่ยไปเจอแบบที่แหล่งน้ำแอ่งน้ำท่วมขังนะคะก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษกันด้วยกันแล้วกันค่ะช่วงที่2ของวันนี้ค่ะมีข่าวจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะมาแจ้งให้กับผู้ประกันตนโดยเฉพาะมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะได้รับทราบกันค่ะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมนะคะก็แจ้งนะคะว่าสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39เนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมอบสิทธิประโยชน์การตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการนะคะซึ่ง14รายการนั้นมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะเพื่อที่จะการตรวจสุขภาพนะคะก็เพื่อที่จะเป็นการคัดกรองและก็เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะภาวะโรคอ้วนนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหัวใจนะคะคุณผู้ฟัง14รายการนั้นมีอะไรบ้างนะคะอันแรกค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นการคัดกรองการได้ยินนะคะก็คือการตรวจหูนั่นเองค่ะแล้วก็อันที่2การตรวจเต้านมนะคะเพื่อค้นหาหรือว่าคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะโดยแพทย์หรือว่าบุคลากรสาธารณสุขค่ะแล้วก็การตรวจสายตานะคะโดยจักษุแพทย์นะคะแล้วก็การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการตรวจปัสสาวะตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะคะตรวจคัดกรองเบาหวานแล้วก็ตรวจระดับไขมันในเลือดค่ะตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะตรวจคัดกรองหาเชื้อ HPV นะคะ
ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และก็ลำไส้ตรงค่ะรวมถึงการเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยนะคะ14รายการค่ะซึ่งก็บริการฟรีนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะจากสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้แจ้งไว้นะคะบอกว่ามีสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินศักยภาพในการผ่าตัดโรคอ้วนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจคัดกรองแล้วเราเป็นโรคอ้วนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทำการตรวจรักษากันต่อได้นะคะซึ่งมีสถานพยาบาลที่ได้ผ่านการประเมินศักยภาพในการให้บริการผ่าตัดภาวะโรคอ้วนหรือว่าโรคอ้วนทุพพลภาพนะคะจำนวน66แห่งทั่วประเทศค่ะซึ่งผู้ประกันตนนะคะก็สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ค่ะทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะหรือไม่ก็สอบถามที่สายด่วนประกันสังคมได้เหมือนกันนะคะ1506ค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เรื่องจากสำนักงานประกันสังคมนะคะก็คือตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็มีการปรับเรื่องของสิทธิ์การรักษาฟันนะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการตรวจรักษาฟันเนี่ย900บาทต่อปีนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของรัฐหรือว่าสถานพยาบาลของเอกชนนะคะแต่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมานะคะสำหรับสิทธิ์ในเรื่องของการทำฟันของผู้ประกันตนนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการของรัฐเนี่ยก็คือเราสามารถรักษาได้ไม่จำกัดจำนวนเงินนะคะแต่ว่าการรักษาที่คลินิกก็คือเหมือนเดิมก็คือ900บาทเนาะถ้าเกิดว่าเราไปทำแล้วจ่ายมากกว่า900บาทเนี่ยก็คือเราต้องจ่ายส่วนต่างเองนะคะแต่ถ้าใครไปทำที่โรงพยาบาลรัฐนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเกิน900บาทนะคะซึ่งก็ไม่จำกัดจำนวนเงินแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยนะคะแต่ในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยก็คือจะต้องมีการเหมือนกับว่าในทุกๆปีเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยได้ย้ายสิทธิ์ไปอยู่ที่ใกล้ๆนะคะอย่างเช่นดิฉันเนี่ยก็คือใช้สิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องย้ายสถานที่ทำงานนะคะเราก็จะต้องมีการแจ้งสิทธิ์การย้ายไปในสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่ทำงานของเรานะคะแล้วก็สถานพยาบาลนั้นนะคะก็จะต้อง MOU กับประกันสังคมด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสิทธิ์การทำฟันนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนนะคะก็ถ้าเกิดว่าในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐนะคะอันนี้ก็ไม่จำกัดจำนวนนะคะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าคลินิกก็ยังคงวงเงิน900บาทต่อปีเท่าเดิมนะคะอันนี้สิทธิอย่างอื่นก็คล้ายคลึงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำฟันปลอมนะคะการผ่าฟันคุดอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้นะคะที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิของผู้ประกันตนนะคะมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะของสำนักงานป
ประกันสังคมค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อฟังเพลงจากทางรายการกันนะคะหลังจากนั้นก็มาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะก็แน่นอนค่ะว่าดิฉันเนี่ยเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะการท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็หมู่เกาะสุรินทร์นะคะยังคงสามารถไปได้อยู่ไปจนกระทั่งถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะก็จองเข้ามาท่องเที่ยวได้นะคะวันนี้วันที่10ละยังเหลือเวลาอีก5วันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเที่ยวได้มาสัมผัสความสวยงามกับธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะอ่าวเกือกนะคะถ้าเกิดว่าใครตัดสินใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางอ่าวเกือกของเราเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะคะชนะเลิศด้วยนะคะ ก็คือจากคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็คือโหวตให้เป็นอ่าวเกือกที่มีชายหาดที่สวยที่สุดในโลกนะคะก็ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยต้องพลาดนะคะก็เลยเชิญชวนไปเที่ยวนะคะก็ยังพอมีเวลาอีก5วันนะคะก่อนที่จะทำการปิดอุทยานเพื่อที่จะให้ธรรมชาติเนี่ยฟื้นฟูนะคะแล้วก็พอดีกับช่วงฤดูมรสุมนะคะเราจะเปิดให้บริการกันอีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณวันที่15ตุลาคมของปีนี้นะคะซึ่งก็ประมาณ 4-5 เดือนค่ะที่เราปิดให้ธรรมชาติเนี่ยได้ฟื้นตัวฟื้นฟูนะคะเพื่อพอเดือนตุลาปุ๊บนะคะพวกเราเนี่ยจะได้ไปเที่ยวแล้วก็ยังความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าที่ตะกั่วป่าหรือว่าที่ในจังหวัดพังงาบ้านเราไม่ว่าจะตะกั่วป่ากระโปงท้ายเหมืองทุกๆอำเภอของจังหวัดพังงานะคะของเราเนี่ยมีผลไม้ออกนะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดทิพพังงานะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ GI ด้วยนะคะแล้วก็ทุเรียนสาลิกาพังงาอันนี้ก็ GI ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ห้ามพลาดนะคะน้ำหนักที่รีดเอาไว้มาเพิ่มได้นะคะที่พังงาบ้านเราค่ะมีหลายๆสวนนะคะให้ได้เข้าไปลิ้มชิมรสกันนะคะเดี๋ยวนี้เกษตรกรเนี่ยแต่ละสวนเนี่ยก็มีความเที่ยวชาญทางด้านโซเชียลนะคะก็สามารถเปิดไปดูได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสวนเย็นจิตกระปงนะคะหรือว่าสวนบ้านแม่นะคะอยู่ที่ตะกั่วป่าบ้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นมังคุดออร์แกนิกนะคะของทุกอย่างก็จะเป็นออร์แกนิกนะคะคุณผู้ฟังหรือจะเป็นสวนลุงจี๊ดนะคะทุเรียนสวนกงนะอันนี้อยู่ที่กระปงค่ะซึ่งก็มีให้เราเนี่ยคือได้เข้าไปเที่ยวชมสวนนะคะถ่ายรูปกับทุเรียนแบบใกล้ๆเลยนะคะปีที่แล้วค่ะดิฉันก็ได้ไปที่สวนเย็นจิตเนาะคือทุเรียนแบบต้นเตี้ยมากนะคะก็เห็นลูกที่ชัดเจนค่ะใครแบบต้องการถ่ายรูปกับทุเรียนเนี่ยก็ไปเลยนะคะซึ่งเจ้าของสวนเนี่ยได้คุยกับเจ้าของสวนเขาบอกว่าก็ทำให้แบบทุเรียนเนี่ยออกตรงแบบเตี้ยๆนะคะเพื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้เข้าไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินกับทุเรียนของเขานะคะค่ะก็มาเที่ยวกันนะคะยังจังหวัดพังงาเนี่ยคือยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะน่าเสียดายค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าจะเป็นรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตออกไปร่วมกิจกรรมจากรายการเพื่อคุณกำลังใจกันก่อนดีกว่านะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเตรียมจัดไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอกย้ำไทยศูนย์กลางการค้าอาหารโลกคาดจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่เตรียมจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Broader ยิ่งใหญ่ดีและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทางนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,168 รายเข้าร่วมโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องอย่างเข้มงวดกำชับผู้ประกอบการต้องซื่อสัตย์หากฝ่าฝืนลงโทษหนักถึงขั้นจำคุก
10: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนเน้นตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตหรือ GMP รวมถึงความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่ใช้บรรจุต้องตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากไม่ให้มีการนำปลาชนิดอื่นมาสวมรอย ทั้งนี้ย้ำว่าการนำปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้บนฉลากเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะผิดปกติหรือไม่ตรงตามฉลากสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย. 1556หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปพิจารณาว่าผู้โดยสารเรือทั้งหมดบนเรือสำราญ MV Hondius เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง147คนจาก23ประเทศบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนโดยผู้ที่ไม่มีอาการป่วยจะถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยการขนส่งพิเศษไม่ใช่เที่ยวบินพาณิชย์ตามปกติภายใต้การดำเนินการของประเทศต้นทางเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคเมื่อเรือสำราญ MV Hondius เข้าเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีของสเปนในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านองค์การอนามัยโลกรายงานว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสที่มีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญ MV Hondius พบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
12: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089

0: มันจากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์
0: พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม 2569 นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้จุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ

0: รู้ความจริงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าพรุควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าพรุควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกทิศทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะก้าวสู้ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กันที่คลื่น 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตี9จนถึงตี11ค่ะสถานีของเรามีรายการใหม่นะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะตี9จนถึงตี11ก็คือรายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะคะดำเนินรายการโดยดีเจเอกน้องเอกชวลิตคงเฟื่อนะคะก่อนหน้านี้เขาก็เคยทำงานร่วมกับทีมสวทตะกั่วป่าค่ะแล้วก็ไปประกอบอาชีพส่วนตัวค่ะแล้วก็ตอนนี้คิดถึงการจัดรายการก็เลยมาจัดรายการวิทยุให้กับสถานีของเรานะคะแล้วก็อยากพบปะกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็เลยมาเป็นดีเจรวมกับทีมสวทตะกั่วป่าอีกครั้งนึงนะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ค่ะทุกๆวันอาทิตย์นะคะตี9จนถึงตี11นะคะตีสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็สวทตะกั่วป่าไลนะคะเขาก็มีการไลหน้าตาดีเจให้ได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับการออกอากาศในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังวันที่10พฤษภาคม2569นะคะก็เรียกเลยว่าใกล้เข้ามาแล้วค่ะสำหรับวันพืชมงคลค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวันพืชมงคลเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาควันกันค่ะหรือว่าวันไทยว่านนั่นเองค่ะวันนี้ดีเจจุกมีรายชื่อเทพีคูฮาบนะมาประกาศให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันว่าปีนี้ใครจะเป็นเทพีคูฮาบค่ะจากการสอบใหญ่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาได้มีการจัดสอบใหญ่ครั้งที่สองสำหรับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาควันหรือว่าวันไทยว่านนะคะสำหรับเทพีคูฮาบทองนะคะได้แก่ใครเต้นเต้นเต้นเต้นนะคะได้แก่นางเศร้าชันทิซาอารีสเวทค่ะเป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการค่ะสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะอีกคนหนึ่งก็คือนางเศร้าอภิชยาฟู่แซงค่ะเป็นนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการค่ะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะส่วนเทพีคูฮาบเงินนะคะก็คือนางเศร้าพรจิตราจันเจริญค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะแล้วก็อีกท่านนึงก็คือนางเศร้าสรัญญาทองคำค่ะเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนั่นเองค่ะก็เข้าไปย่นโชมได้นะคะที่ Facebook ของ NBT Connect นะคะเขียนว่าเทพีคูฮาบทองเทพีคูฮาบเงินค่ะซึ่งเขามีการสมใหญ่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะข่าวสั้นต่างๆก็สามารถติดตามได้นะคะในช่วงของรายการดุกทุ้งวันยุดวันนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนดีกว่าค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ก่อเพลงกันเข้ามาค่ะทาง07642155ค่ะวันนี้ดีเจจุกยู่กับดีเจพี่ม่งค่ะคุณมงคลโชเกลือค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามรับฟังกันค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราค่ะมีการนัดพบผู้ฟังของรายการเพื่อคุณกำลังใจกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถมารวมกิจกรรมได้ค่ะเราจะมีไปจนถึงเวลาตีสามครึ่งนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันอาทิตย์ที่10 พฤษภาคม 2569ค่ะมารับรู้ข่าวสั้นเกรดเครียดกันสักนิดนึงนะคะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านค่ะดีเจจุกเนี่ยยิบมาจาก Facebook ข่าวจริงประเทศไทยค่ะเขาบอกว่าเคลียร์ชัดพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านกู้มาทำพรือนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่น่าจับตามองค่ะเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบออกประราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทนะคะโดยมีดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นแม่ทัพใหญ่ในการแจ้งรายละเอียดค่ะเรามาตอบคำถามนี้กันดีว่านะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีเขาตอบมานะคะทำไมต้องกู้ค่ะก็เนื่องจากว่าต้องมีการเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะการจัดสรรงบประมาณปี2569ไม่เพียงพอก็เลยจำเป็นต้องมีเม็ดเงินมากพอที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะหากจะรอการจัดสรรงบประมาณของปี70ก็จะล้าช้าเกินไปอาจจะทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจนยากที่จะฟื้นคืนหรือว่าพูดง่ายๆก็คือธุรกิจเจ๊งคนตกงานต่อให้มีเงินมาช่วยในภายหลังก็ไม่สามารถที่จะฟื้นธุรกิจหรือว่าความเสียหายได้นะคะก็เลยจำเป็นต้องใช้เงินมากพอและก็เร็วพอการออกพ.ร.ก.กู้เงินก็เลยตอบโจทย์การแก้ปัญหาตอนนี้ได้ดีที่สุดค่ะกู้แล้วเอาไปใช้ทำไมไรอันนี้ก็คำตอบก็คือเพื่อเยียวยาวิกฤตพลังงานค่ะช่วยเลือดประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพและก็ราคาพลังงานที่พุ่งสูงผ่านโครงการต่างๆค่ะอย่างเช่นเรื่องของการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวบัตรคนจนแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัดเป็นต้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงกันไปแล้วนะคะว่าจะให้เริ่มลงทะเบียนกันวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อปรับโครงสร้างพลังงานลงทุนเพื่อวางรากฐานด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวค่ะก็เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกแล้วก็สร้างความยั่งยืนซึ่งหากไม่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนผลกระทบก็จะยิ่งลากยาวหากเปลี่ยนผ่านตามกลไกปกติคาดว่าจะใช้เวลานับ10ปีซึ่งยิ่งช้าเท่าไรประเทศก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังส่งคำตอบนะคะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินค่ะตีดีเจจุกนำมาฝากกันในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะเราพักเรื่องนี้เพื่อที่จะไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะฟังเพลงจากทางรายการกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่โทรเข้ามาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดปังงาค่ะ0764210055ค่ะคุณผู้ฟังมาตอบคำถามเกี่ยวกับพรก.กู้เงินกันต่อค่ะคำถามที่ว่ากู้จากไหนแล้วก็กู้อย่างไรนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการเน้นกลยุทธ์กู้ในประเทศเพื่อความมั่นคงค่ะก็มีรายละเอียดก็คือเป็นการกู้เงินภายในประเทศทั้งหมดนะคะรูปแบบก็เป็นการทยอยกู้ผ่านสถาบันการเงินค่ะโดยล็อตแรกก็จะเน้นการกู้ระยะสั้นต้นทุนถือว่าต่ำมากค่ะโดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 1.1% ต่อปีเท่านั้นค่ะโดยปกติแล้วการกู้เงินในประเทศของรัฐบาลและก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาจากแหล่งเงินก็คือตราสารหนี้รัฐบาลค่ะออกโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอย่างเช่นพวกพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตัวเงินคลังค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สถาบันการเงินในประเทศไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เช่นธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเช่นออมสินหรือว่าธกส.นะคะพันธบัตรรัฐวิสาหกิจตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเองค่ะแล้วก็ยังมีธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับกรณีต้องการสภาพคล่องระยะสั้นค่ะข้อดีของการกู้ในประเทศก็คือช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นการหมุนเวียนเม็ดเงินภายในระบบเศรษฐกิจไทยนั่นเองค่ะหลายคนถามว่าแล้วนี่จะท่วมหัวไหมนะคะกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนค่ะว่าการกู้เงินดังกล่าวต้องไม่ทำให้ประเทศเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตโดยจะใช้การทยอยกู้เพื่อไม่ให้กระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินโดยเน้นย้ำว่าการดำเนินการทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังค่ะที่กฎหมายกำหนดแม้จะกู้เพิ่มถึง400,000 ล้านแต่รัฐบาลยืนยันว่าไม่ต้องขยายเพดานหนี้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ข้อมูลจากกระทรวงการคลังก็ระบุว่าสัดส่วนหนี้ปัจจุบันณเดือนมีนาคม2569หนี้สาธารณะก็อยู่ที่ประมาณ 66.38% ของ GDP การกู้เพิ่มครั้งนี้ก็จะทำให้สัดส่วนนี้ขยับขึ้นไปกลายเพดาน 70% แต่ยังไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามนะคะพรก.กู้เงินค่ะที่หลายๆท่านอาจจะยังสงสัยกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการแล้วก็มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะภาษาตายวันละคำนะคะวันนี้เสนอคำว่าอย่าแล้งขี้หกค่ะคุณผู้ฟังตาไก่มาคุยกับเราแล้วบอกว่านี่เธออย่าแล้งขี้หกทีนั่นหมายถึงว่าอย่าพูดโกหกนั่นเองค่ะอย่าแล้งขี้หกคือภาษาตายแปลเป็นภาษากลางก็คืออย่าพูดโกหกอย่าพูดเท็จนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังภาษาตายวันละคำเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษาตายไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวตายของเราตลอดไปค่ะน่าเสียดายนะคะวันนี้รายการเราเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวดีเจจุ๊กขออนุญาตออกไปรวมงานพบปะผู้ฟังของรายการเพื่อคุณกำลังใจกันก่อนนะคะใครสนใจก็ยังมาได้นะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะสวท.ตะกั่วป่านี่เองใกล้ๆกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะโดยต้องไร้ผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะต้องไร้ผู้มีอิทธิพลพร้อมเรียกคืนสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าถึงชายหาด 100%
9: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอฐานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีเจ้าของเพจรับเหมาสร้างบ้านทิ้งงานเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทพร้อมจัดทำบัญชีดำผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการแอบอ้างหลอกลวงประชาชนในอนาคต
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งด่วนให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตรวจสอบกรณีช่างหนึ่งเจ้าของเพจรับสร้างบ้านหลังพบผู้เสียหายกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทโดยพบพฤติการนำภาพแบบบ้านผู้อื่นมาแอบอ้างและหลอกเก็บเงินมัดจำจำนวนมากก่อนทิ้งงานจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากภาวะความเครียดสะสม ล่าสุดสคบได้ออกหนังสือใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกตัวนายเกรียงไกรและวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่12พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นาทีเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางเยียวยาหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งแพ่งและอาญาพร้อมประสานตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบร่วมขยายผลการสอบสวนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สคบจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาทิ้งงานให้ประชาชนตรวจสอบประวัติได้ก่อนจ้างงานพร้อมฝากเตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบสัญญาและงวดเงินให้รอบคอบโดยผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ได้ทันทีที่ปคบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือส่งกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนภารกิจจังหวัดนราธิวาสเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
11: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้สั่งการให้นาวาเอกสุรการฝังรุ่งหัวหน้าชุดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน30นายสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าของจังหวัดนราธิวาสโดยร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และสนับสนุนการดับไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วบางส่วนแต่เพลิงยังไม่ดับสนิทเนื่องจากลักษณะของป่าพลุที่มีไฟคุกรุ่นอยู่ใต้ดินจึงยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
12: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076 471 089

0: มันจากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส
0: ์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม 2569 นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้กล้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ
2: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
3: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
2: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
3: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
2: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม
3: ่นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกภารกิจลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกระนอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปยังจังหวัดระนองโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมแถลงข่าวกรณีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรือภาคที่4และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนองทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้โดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันผลประโยชน์ของประเทศอย่างไรก็ตามในส่วนของการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะและการจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46โดยกรมทหารราบที่151จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ

0: เข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อควบคุมระดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
1: พันเอกทรงเดชสุขนุ้ยผู้บังคับการกรมฐานราบที่151พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของพร้อมติดตามการปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟไหม้ป่าพุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเกิดไฟไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดไฟได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างแล้ว850ไร่เป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสากลบาเจาะและขณะนี้อยู่ห่างจากป่าไม้สมบูรณ์พื้นที่อนุรักษ์ป่าพลุบาเจาะประมาณ150เมตรและยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างเฝ้าระวังป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่พันเอกทรงเดชกล่าวว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46โดยกรมฐานราบที่151ได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดนราธิวาสในการควบคุมและดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องตลอดจนเฝ้าระวังและป้องกันการปะทุซ้ำของไฟในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมให้เร่งติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโรคและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดติยาพันยางเทียนรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHzสวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
6: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่อยากเท่ไม่ต้องบิดให้สุดจำเอาไว้นะความเท่ไม่ได้วัดกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่ความปลอดภัยขับช้าๆชิลๆถึงที่หมายปลอดภัยกว่าและเท่กว่าตั้งเยอะนะ
8: เท่ได้ไม่ต้องเร็วลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุด้วยรักและห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับ ไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับ

ขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับติดตามได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:07 น.ถึง17:00 น.นะครับอยู่กับผมชัดชัยทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับนำเอาเรื่องราวสาระข่าวสารมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยเฉพาะเรื่องการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยมีเทคนิคมีวิธีการต่างๆมานำเสนอคุณผู้ฟังกันครับและแน่นอนว่าส่งความสุขผ่านทางเสียงเพลงกันด้วยนะครับทาง FM 90.25 MHz นะครับและทาง Facebook Live สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดตามกันได้ผ่านช่องทางต่างๆกันได้นะครับแล้วก็แนะนำเพลงก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0764210055นะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันวันฝนตกแบบนี้นะครับเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ที่สวท.ก็มีกิจกรรมพบปะกับสมาชิกรายการเพื่อคุณกำลังใจก็สนุกสนานกันไปนะครับหลายคนก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในการพบปะผู้ฟังและก็พบปะกับทีมนักจัดรายการและก็ทีมงานขององค์กรก้าวไปสู่ความสว่างนะครับก็ฝากรายการเพื่อคุณกำลังใจทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับย้ำกันว่ากปท.คือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งก็เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการขนส่งทางบกนะครับเราก็มีประเด็นที่นำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันช่วงนี้นะครับก็น่าจะเข้ากับช่วงของสถานการณ์ที่มันต้องร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานทุกด้านนะครับก็เลยนำเอาเทคนิคการขับรถประหยัดน้ำมันมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันว่ามันมีวิธีการอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อจะช่วยลดการใช้น้ำมันลงได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับช่วงหน้าฝนนะครับดูแลสีรถช่วงหน้าฝนให้เงางามและไม่ให้เป็นคราบเนี่ยทำอย่างไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังกันครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยเสียงเพลงชวนน้องล่องใต้เรียบร้อยนะครับผ่านกันไปกับ1บทเพลงเริ่มต้นจากรายการเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามรับฟังอีก2เพลงที่หยิบมาให้ได้ฟังกันนะครับเริ่มต้นกันที่แก้บนกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วกลับมาแล้วก็อีกเพลงนึงเดี๋ยวเพิ่มเติมให้แล้วกลับมารับฟังวิธีการขับขี่อย่างประหยัดพลังงานกันด้วยครับ

ันกันไป2บทเพลงนะครับที่จบไปก็เป็นเพลงความรักของยักษ์เขียวนะครับจากเดี่ยวไออุ่นนะครับก่อนหน้านั้นเป็นเสียงเพลงแก้บนจากก้านตองทุ่งเงินเลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับเรื่องแรกเกี่ยวกับการขับขี่อย่างไรให้เรานั้นได้ประหยัดพลังงานน้ำมันกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของการเทคนิคการขับรถประหยัดน้ำมันนะครับคุณผู้ฟังครับการขับรถอย่างถูกวิธีนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ได้อีกด้วยนะครับลองปรับพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้ก็จะช่วยลดค่าน้ำมันได้จริงในระยะยาวนะครับข้อแรกเลยก็คือเรื่องการรักษาความเร็วให้สม่ำเสมอนะครับคำแนะนำก็คือการขับขี่รถให้อยู่ในความเร็วที่80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นช่วงเครื่องยนต์ต้องทำงานได้มีประสิทธิภาพนะครับช่วยประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง 20% ทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องของการขับขี่ด้วยความเร็วสม่ำเสมออยู่ที่80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้อต่อมาคือการไม่บรรทุกของหนักเกินจำเป็นนะครับน้ำหนักรถที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ต้องทำงานหนักขึ้นควรนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากรถหลีกเลี่ยงการติดแร็กหลังคาหากไม่ได้ใช้งานเพื่อเป็นการลดแรงต้านอากาศนะครับลองไปดูสำรวจรถของท่านนะครับบางทีมีสิ่งของที่อาจจะไม่จำเป็นอยู่ในรถเยอะไปหรือเปล่านะครับถ้ามีก็เคลียร์ออกแล้วก็เหลือไว้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะไม่ทำให้เครื่องยนต์ต้องทำงานหนักนะครับของไม่จำเป็นก็ควรนำออกจากรถนะครับประเด็นต่อมาควรจะตรวจสภาพรถเป็นประจำนะครับดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเช่นการตรวจลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เช็คเครื่องยนต์สม่ำเสมอสามารถช่วยลดการใช้น้ำมันได้ถึง 10% และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาระหว่างขับขี่ด้วยนะครับก็ต้องตรวจเช็คเครื่องยนต์กันเป็นประจำนะครับช่วยลดน้ำมันได้ถึง ช่วยลดการใช้น้ำมันได้ถึง 10% และลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาระหว่างขับขี่ต่อมาครับหลายคนอาจจะมีพฤติกรรมที่ชอบวอร์มเครื่องซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องวอร์มเครื่องนานนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องจอดวอร์มเครื่องนานหลังสตาร์ทรถสามารถขับออกตัวช้าๆนะครับในช่วง 1-2 กิโลเมตรแรกเพื่อให้เครื่องยนต์นั้นปรับอุณหภูมิอย่างเหมาะสมช่วยทั้งประหยัดน้ำมันและลดการสึกหรอนะครับการขับขี่ครั้งต่อไปของท่านก็ไม่ต้องวอร์มเครื่องนานนะครับแต่ว่าหลังสตาร์ทรถก็สามารถออกตัวช้าๆในช่วง 1-2 กิโลเมตรแรกครับประการต่อมาคือการหลีกเลี่ยงการเบิ้ลกระชากลากรอบการเบิ้ลเครื่องเร่งแรงหรือขับลากรอบสูงทำให้เครื่องยนต์ใช้พลังงานมากกว่าปกตินะครับควรจะขับแบบนุ่มนวลค่อยๆในการเร่งนะครับและรักษารอบเครื่องให้เหมาะสมจะช่วยประหยัดน้ำมันและยืดอายุเครื่องยนต์ครับต่อมาครับดับเครื่องเมื่อจอดรถนานนะครับหากต้องจอดรถนานเกิน 5-10 นาทีควรดับเครื่องยนต์เพราะการติดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่จำเป็นจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์นะครับก็ลองนำเอาวิธีการต่างๆเหล่านี้นะครับเน้นย้ำให้ฟังอีกครั้งนึงว่าทำอย่างไรถึงจะประหยัดน้ำมันได้ในช่วงที่น้ำมันขาดแคลนในช่วงนี้นะครับสถานการณ์โลกที่มันมีความผันผวนมีสถานการณ์การสู้รบทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันที่มันยังคงที่แต่ว่าการนำเข้าอาจจะลดลงเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรในการประหยัดน้ำมันนะครับข้อแรกคือการขับรถเร็วด้วยความเร็วคงที่นะครับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะที่เครื่องยนต์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง 20% ไม่บรรทุกของหนักเกินจำเป็นแล้วก็เคลียร์สิ่งของที่ไม่จำเป็นออกหลีกเลี่ยงการติดแร็กหลังคาหากไม่ได้ใช้งานเพื่อลดแรงต้านอากาศตรวจสภาพรถเป็นประจำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานครับเช่นการตรวจลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตรวจเช็คเครื่องยนต์สม่ำเสมอ
ไม่ต้องวอร์มเครื่องนานครับรถยนต์รุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องจอดวอร์มเครื่องนานหลังสตาร์ทรถสามารถออกตัวช้าๆในช่วง 1-2 กิโลเมตรแรกเพื่อให้เครื่องยนต์ปรับอุณหภูมิอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเบิ้ลกระชากลากรอบการเบิ้ลเครื่องเร่งแรงหรือขับลากรอบสูงทำให้เครื่องยนต์ใช้พลังงานมากกว่าปกติควรจะต้องดับเครื่องนะครับเมื่อคุณมีการต้องทำธุระหรือว่ามันจะใช้เวลานาน 5-10 นาทีเนี่ยควรจะดับเครื่องยนต์นะครับไม่จอดติดเครื่องทิ้งไว้นานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันเกี่ยวกับเทคนิคการขับรถประหยัดน้ำมันนะครับก็ลองนำไปปรับใช้เชื่อว่าถ้าเกิดทำได้ทุกข้อเนี่ยประหยัดน้ำมันได้เยอะขึ้นแน่นอนนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆเรื่องของการหยุดซิ่งนะครับในเขตชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นในชุมชนกันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับช่วงต่อไปจากรายการบอกเล่า90กับกพท.นะครับสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ครับ

0: อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ทุกวันมารวมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุโดยการเริ่มจากการมีสติและไม่ประมาทเคารพกฎจราจรมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางและรู้จักการให้อภัยกันบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: มอดอซานเกโกเปมามอดอซานเกซียามะเล
2: อันนี้นะกะซีโกตวาปาอูทุซาวเยมะโลบา
1: คีตวาลงชมพูโกตีชาซียันเนผิดปวามิมาตอตะสมุมยาโกย่อนิซียันตังคะมาโกตังคะมาวุซียามิ
2: เยอตวาอะลาซีมิงตุยโกลีซาปาเม
1: อันนี้อนาดามามะโหอะลาเวปาเตยินอตวาอะลาซีมิงมยาโกลีซาบีเปกิ้นสวาม้าวเนยามิตึนอพอตุยโกกรุไซปาลัมเบกี้ยียาปงมวยอภิเษกมาอกาวทรงสันดามยามียาเตยูผู้ส่องยีฐาน
3: ก็เป็นการรณรงค์นะครับในการที่จะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยกันด้วยนะครับทั้งภาษาถิ่นแล้วก็ภาษาเมียนมา นั่นเองนะครับที่เอามาให้ได้รับฟังกันนะครับขอบคุณคุณศักชัยนะครับขอบคุณคุณอเนกพริกไทยขอบคุณน้องต้นน้ำด้วยที่อยู่ด้วยกันในไลฟ์นะครับของเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันครับกับการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยกับรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการเชิญชวนให้เลิกขับซิ่งในเขตชุมชนนะครับหยุดทำให้ทุกคนอยู่ในความเสี่ยงเลิกขับซิ่งในเขตชุมชนการขับเร็วในเขตชุมชนนั้นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านหรือว่าทัศนวิสัยจำกัดนะครับผู้ขับขี่จึงควรจะลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะครับถ้าเกิดขับซิ่งแล้วมันมีทางชันร่วมด้วยเนี่ยนะครับสองสิ่งนี้มาเจอกันก็เท่ากับอันตรายร้ายแรงนะครับอย่างพื้นที่ของเราก็เหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของมันไม่เชิงขับซิ่งหรอกแต่ว่าขับแล้วมาเจอทางที่มันลาดชันลงมานะครับจะมีอยู่จุดหนึ่งแถวแถวเขาหลักเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นทางวิ่งขับรถมาเพลินๆเนี่ยก็อาจจะใช้ความเร็วเพลินๆแล้วก็มาเจอกับจุดที่มันลาดชันอาจจะไม่ลาดมากนักแต่ว่ามันก็พอที่จะทำให้อาจจะตั้งสติไม่ทันหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เขาห้ามยูเทิร์นนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่ากลายเป็นมีคนไปใช้จุดนั้นยูเทิร์นก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่รถที่วิ่งสวนมาแล้วก็เกิดเป็นอุบัติเหตุได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็พอพูดถึงขับซิ่งแล้วก็ทางบวกกับทางชันเป็นอันตรายร้ายแรงเนี่ยก็ทำให้นึกถึงจุดนั้นได้เหมือนกันนะครับการขับรถเร็วบนทางชันทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจก็สั้นลงตามความเร็วของรถจึงเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับซึ่งในทางโค้งก็อันตรายเมื่อผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงในทางโค้งอาจจะควบคุมรถได้ยากหากเสียการควบคุมก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำๆในบริเวณเดิมจนกลายเป็นจุดเสี่ยงหรือว่าโค้งอันตรายนะครับเขตสถานศึกษาต้องขับช้าเป็นพิเศษนะครับบริเวณโรงเรียนมักจะมีเด็กเล็กเดินข้ามถนนหรือออกจากพื้นที่โรงเรียนแบบกะทันหันซึ่งอาจจะมองเห็นได้ยากจากมุมของผู้ขับขี่จึงควรลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเขตชุมชนคนพลุกพล่านการจราจรในเขตชุมชนมักหนาแน่นกว่าปกติมีรถเข้าออกซอยคนเดินข้ามถนนหรือรถผ่านทางแยกอยู่ตลอดเวลาการขับรถเร็วด้วยการขับรถด้วยความเร็วต่ำนะครับจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับขับช้าลงอีกนิดเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยไปด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเลิกขับซิ่งในเขตชุมชนนะคุณผู้ฟังครับพอพูดถึงเรื่องของเขตชุมชนแล้วเนี่ยก็ยกตัวอย่างอีกเหมือนกันนะครับในเขตของตะกั่วป่าเนี่ยจะมีทางที่ยูเทิร์น ก่อนถึงเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะครับก็จะเป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยนับวันจะมีความเป็นชุมชนหรือคอมมูนิตี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกเย็นก็จะมีคนอาจจะแวะไปซื้อสินค้าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สังเกตด้วยตัวเองนะแวะซื้อสินค้าแต่ว่ามันมีที่จอดรถค่อนข้างจำกัดหลายคนก็เลือกที่จะเปิดไฟฉุกเฉินไว้แล้วก็ลงไปซื้อสินค้าแล้วก็บางคนเขาเรียกว่ามีการกลับรถยูเทิร์นมาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเจอกับรถปริมาณมากทีเดียวที่จะต้องคอยหลบหลีกเพราะว่ามีรถแวะซื้อสินค้าบริเวณจุดนั้นอันนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญของการเคารพกฎจราจรกันด้วยนะบางคนก็จอดอยู่เป็นเวลาประมาณหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงไปซื้อข้าวของแล้วก็สตาร์ทรถทิ้งไว้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือด้วยก็แล้วกันนะครับในการที่จะได้หาที่จอดให้ดีหรือถ้าไม่มีที่จอดก็อาจจะจอดฝั่งตรงข้ามหรือว่าหาวิธีการที่จะทำให้ขับขี่ด้วยกันแบ่งปันกันใช้ถนนกันอย่างปลอดภัยร่วมกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันในช่วงต่อไปครับคุณผู้ฟังครับกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับการดูแลสีรถในช่วงหน้าฝนเนี่ยให้มันเงางามและก็ไม่เกิดคราบเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไรกันได้บ้างเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปครับ
4: คุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
0: อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ทุกวันมารวมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุโดยการเริ่มจากการมีสติและไม่ประมาทเคารพกฎจราจรมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางและรู้จักการให้อภัยกันบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: มอเตอร์ไซค์เกโก้ไปมามอเตอร์ไซค์เกซี่ยามาเล
2: อันนี้นะก็

กลับมาในช่วงสุดท้ายจากรายการนะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อย่างที่เราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ามีฝนตกลงมาในแทบจะทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็มีมาเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงสายๆกันมาแล้วเรื่อยมาจนถึงช่วงเย็นนะครับก็เลยมีคำแนะนำนะครับดูแลสีรถในช่วงหน้าฝนให้เงางามไม่เป็นคราบนะครับก็คือ1ล้างรถทันทีเมื่อถูกน้ำฝนหรือโคลนนะครับหลังฝนหยุดควรล้างรถโดยเร็วเพราะน้ำฝนและโคลนที่แห้งจะทิ้งคราบเกาะสีรถหากปล่อยไว้นานอาจจะฝังแน่นและทำลายสีรถได้ล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนนะครับแล้วใช้น้ำยาล้างรถสูตรอ่อนโยนจะช่วยลดการกัดกร่อนสีและป้องกันการเกิดรอยจากฟองน้ำหรือว่าแปรงล้างรถโดยควรหลีกเลี่ยงผงซักฟอกทั่วไปนะครับหรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานในการล้างรถนะน้ำยาล้างจานก็เอาไปล้างจานอย่าเอามาล้างรถนะคุณผู้ฟังครับ2ก็คือการเช็ดรถให้แห้งทันทีหลังล้างนะครับหลังล้างรถอย่าปล่อยให้แห้งเองโดยธรรมชาติเพราะว่าจะเกิดคราบน้ำหรือคราบแคลเซียมที่ยากจะเช็ดออกควรใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์สะอาดซับน้ำให้แห้งสนิททั้งตัวถังและบริเวณซอกมุมต่างๆครับประการต่อมาคือการเคลือบสีหรือแว็กอย่างสม่ำเสมอนะครับการเคลือบสีรถจะช่วยสร้างชั้นฟิล์มปกป้องผิวรถจากน้ำฝนฝุ่นและแสงแดดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิธีดูแลสีรถยนต์ให้เงางามอยู่เสมอควรเคลือบอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้งในช่วงหน้าฝนหรือว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาแบบสเปรย์ที่ทำได้หลังล้างรถประการที่4นะครับหลีกเลี่ยงการจอดรถกลางฝนหรือใต้ต้นไม้หลีกเลี่ยงการจอดรถในที่ที่ฝนตกกระทบโดยตรงหรือจอดรถใต้ต้นไม้ที่มีน้ำหยดจากใบไม้และยางไม้ซึ่งอาจทำให้เกิดคราบฝังแน่นได้ง่ายและก็อาจจะมีเศษขยะนะครับหรือขี้นกตกใส่ที่ทำลายผิวสีรถนะครับเศษขยะหรือขี้นกที่ตกใส่ทำลายผิวสีรถประการที่5คือให้ล้างช่วงล่างด้วยนะคุณผู้ฟังครับโคลนและฝุ่นจากถนนมักจะเกาะที่ซุ้มล้อใต้ท้องรถหรือกระโปรงล้อควรล้างเป็นประจำเพื่อป้องกันสนิมใต้ท้องรถและลดความเสียหายต่อสีรถในระยะยาวประการที่6คือการใช้น้ำยาเคลือบกระจกป้องกันคราบน้ำฝนนะครับนี่คือ6ประการในการดูแลสีรถช่วงหน้าฝนให้เงางามไม่เป็นคราบนะครับคือการล้างรถทันทีเมื่อถูกน้ำฝนหรือโคลนเช็ดรถให้แห้งทันทีหลังล้างเคลือบสีหรือแว็กซ์อย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการจอดกลางฝนหรือใต้ต้นไม้การล้างช่วงล่างด้วยนะครับและการใช้น้ำยาเคลือบกระจกป้องกันคราบน้ำฝนนะครับนี่คือ3ประเด็นหลักที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับเรื่องการขับขี่อย่างไรให้ประหยัดน้ำมันนะครับการเลิกขับซิ่งในเขตชุมชนแล้วก็การดูแลสีรถช่วงหน้าฝนให้เงางามไม่เป็นคราบนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดจากรายการในวันนี้นะครับแล้วก็คงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาติดตามสาระดีๆจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกับรายการบอกเล่า90กับกปท.กันได้ใหม่ในคราวหน้านะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 16:07 น.เป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงอว.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ
10: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ในเวทีส่งเสริมเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การศึกษาต่อของผู้มีสิทธิ์รับทุนโอดอสไปต่างประเทศเพื่อกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนทั้ง 2,445 คนพร้อมฝากให้ทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรมนำเสนอความเป็นไทยไปเผยแพร่ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสากลและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าทุนโอดอสเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะสาขาสเต็มพร้อมย้ำให้นักเรียนทุกคนนำความรู้กลับมาแพร่นาชุมชนและประเทศชาติโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางเปลี่ยนสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงเป็นเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้มุ่งเปลี่ยนสถานีรถไฟประวัติศาสตร์ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
11: นายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงในวันนี้ด้วยความร่วมมือของกรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุว่าสถานีหัวลำโพงไม่ได้เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อการเดินทางแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ การปรับพื้นที่สถานีให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ที่ระบบคมนาคมต้องเป็นมากกว่าทางผ่านแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟทั่วประเทศให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับคนทุกวัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาขึ้นบินสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าครอบคลุมแนวอำเภอบาเจาะถึงสุไหงปาดีรวมถึงพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะไม้แก่น
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาได้นำเครื่องบิน L410 ปฏิบัติการบินที่1ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครอบคลุมแนวอำเภอบาเจาะถึงอำเภอสุไหงปาดีรวมถึงพื้นที่ป่าพลุต้อแดงและป่าพลุบาเจาะไม้แกนเพื่อปฏิบัติการทำฝนเทียมสนับสนุนภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งการปฏิบัติการฝนหลวงในครั้งนี้จะเข้ามาเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินซึ่งยังคงเร่งควบคุมจุดความร้อนดับไฟใต้ผิวดินสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามกระทบพื้นที่ป่าพรุชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยขอขอบคุณทีมงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ที่ให้การสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันทั้งนี้จะติดตามผลการปฏิบัติการฝนหลวงควบคู่กับการทำงานภาคพื้นดินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้เอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ17:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง18:00 น.ครับร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้ยังคงมีกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลมาฝากกันเช่นเคยครับและตอนที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้ชื่อตอนสั้นๆว่าความดีชื่อตอนว่าความดีแต่ฟังแล้วเปี่ยมไปด้วยความหมายมากมายครับคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอไปติดตามกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลชื่อตอนว่าความดีกันเลยครับ
2: ชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดมาใต้ดวงอาทิตย์ย่อมจะมีเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยทุกวันทุกเวลามีทั้งเรื่องดีและเรื่องชั่วมีทั้งผู้ประกอบความดีด้วยคุณธรรมสูงและผู้ประกอบกรรมชั่วด้วยจิตใจต่ำเหี้ยมโหดดุร้ายมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอตลอดมาหากบางเรื่องเกี่ยวกับคนใหญ่คนโตก็เป็นสิ่งที่สนใจของประชาชนเรื่องก็แพร่ออกไปรู้กันทั่วเมืองทั่วประเทศหากบางเรื่องเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือในหมู่คณะประชาชนก็ไม่สนใจนักเรื่องก็รู้อยู่ในวงแคบๆแม้จะได้เล่าสู่กันฟังก็อยู่ในวงจำกัดเมื่อผู้มีประสบการณ์ได้จากโลกนี้ไปเมื่อสิ้นอายุไขเรื่องราวต่างๆที่น่ารู้น่าศึกษาก็สูญสิ้นไปด้วยเหมือนคลื่นกระทบฝั่งอนุชนรุ่นหลังไม่มีโอกาสที่จะรู้เรื่องเพราะไม่มีใครจะบันทึกจดจำเอาไว้เป็นอักษรเผยแพร่หากจะมีผู้นำมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นธรรมดาการเล่าด้วยปากเปล่าย่อมจะมีขาดตกบกพร่องในข้อความสำคัญหรืออาจต่อเติมเปลี่ยนแปลงผิดจากความจริงกันต่อๆไปเหลือความจริงน้อยลงแล้วค่อยๆเลือนรางไม่ช้าก็ลืมเหตุการณ์ที่ควรจะสนใจไม่ถาวรยั่งยืนเพื่อเป็นอนุสรณ์สมบัติของอนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักหากท่านผู้ใดได้ประสบเหตุการณ์ที่ประหลาดมหัศจรรย์พอจะเป็นเรื่องเตือนใจในศีลธรรมขอให้ช่วยกันบันทึกไว้อาจเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในอนาคตข้างหน้าเรื่องที่ข้าพเจ้าจะบรรยายต่อไปนี้เป็นเรื่องของท่านผู้เป็นทนายความเป็นแขกของคุณพี่ผู้หนึ่งซึ่งท่านผู้นี้มีจิตใจปราณีเมื่อเห็นผู้ใดได้รับความทุกข์ก็มีจิตใจสงสารเมื่อรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์กำลังตกอยู่ในอันตรายก็จะพยายามช่วยให้พ้นทุกข์เมื่อมีโอกาสก็จัดการช่วยเหลือโดยไม่ต้องให้ผู้ใดออกปากร้องขออ้อนวอนและไม่หวังสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นทำเพื่อช่วยผู้บริสุทธิ์เพื่อมนุษยธรรมและเมื่อได้ช่วยเหลือให้พ้นจากภัยสิ่งที่ได้รับก็คือความปีติยินดีเกิดขึ้นทางจิตใจเป็นเครื่องตอบแทนเป็นความรู้สึกอันสูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นต่อมาท่านผู้นั้นก็ลืมเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเหตุการณ์ในอดีตดังท่านผู้นั้นได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ข้าพเจ้าฟังภายหลังว่าวันหนึ่งผมได้ขับรถส่วนตัวไปเที่ยวต่างจังหวัดพร้อมด้วยครอบครัวมีภรรยาและบุตรชายที่ยังเด็กอีก2คนขากลับเมื่อมาถึงหมู่บ้านริมทางมีร้านค้าอาหารและขายของใช้บุตรชายของผมเกิดอยากจะกินฝักบัวซึ่งชาวบ้านและเด็กๆนำใส่กระจาดมาขายผมจึงหยุดรถริมทางหน้าร้านขายอาหารผมเร่งให้ภรรยารีบเลือกซื้อฝักบัวให้เด็กเพราะตั้งใจจะรีบกลับไม่อยากกลับถึงบ้านดึกเกินไปเพราะระยะทางอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะถึงกรุงเทพและฝนก็ตั้งเค้ามาแล้วการขับรถกลางคืนเวลาฝนตกนั้นไม่มีความสะดวกระหว่างภรรยาผมกำลังเลือกซื้อและต่อราคากันนั้น ผมได้มองเข้าไปในร้านอาหารก็บังเอิญมองไปเห็นชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40เศษกำลังจ้องมองดูผมอย่างตั้งอกตั้งใจเมื่อผมหันไปสบตาเข้าแกก็รีบหลบสายตาไปทางอื่นแสดงกิริยาพิรุธผมจึงมีความสงสัยได้พยายามดูหน้าตารูปร่างของแกแล้วเป็นผู้ที่ไม่เคยรู้จักและเคยเห็นมาก่อนพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจึงแน่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เคยพบและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อตัดความไม่เคยรู้จักออกไปคราวนี้ก็เป็นปัญหาที่จะพิจารณาดูว่าชายผู้นี้มีความหวังดีหรือหวังร้ายการที่จ้องหน้าผู้ที่ไม่เคยรู้จักโดยไม่มีเหตุผลนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าหวังร้ายก็ต้องมีผู้จ้างมาคอยดักทำร้ายแต่ข้อนี้ก็มองไม่เห็นเพราะผมไม่เคยมีเรื่องกับใครพอที่จะสร้างความเจ็บแค้นแสนสาหัสทำให้ผู้อื่นทุกยากลำบากได้ทราบแต่ผู้ที่มีศัตรูคอยอาฆาตก็คือพวกที่หักหลังหรือช่อโกงเป็นชายชู้กับภรรยาของผู้อื่นซึ่งเป็นที่รักหวงแหนเป็นการย่ำเกียรติและหยามหน้ากันทำให้เจ็บแค้นแสนสาหัสทำให้เกิดพยาบาทคอยจองเวรกันตลอดไปสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยประพฤติเรื่องเช่นนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวของตัวเองฉะนั้นปัญหาเรื่องมีศัตรูคอยปองร้ายจึงแน่ใจว่าไม่มีและคราวนี้ก็คงเหลือปัญหาเดียวก็คือคนร้ายคอยปล้นคอยจี้พวกนี้ไม่เลือกว่าเหยื่อของตนนั้นจะเป็นใครถ้ามีทรัพย์สินพอที่จะจี้ได้ก็ไม่สนใจใครดีใครชั่วแม้แต่ผู้ทรงศีลก็ไม่ละเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังตัดเสียนได้เมื่อนึกถึงเพียงนี้ก็ไม่สบายใจแล้วพิจารณากิริยาท่าทางของชายผู้นั้นดูอีกครั้งรู้สึกว่าชายซึ่งมีลักษณะเช่นนี้คงไม่เป็นผู้ร้ายแน่ซึ่งคงเหลือปัญหาข้อเดียวคือแกคงจำผิดฉะนั้นจึงต้องมองดูอย่างไม่แน่ใจที่สุดปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปในทางที่ดีเมื่อมองดูบริเวณนั้นก็เห็นรถบรรทุกใช้งานอยู่สองคันจึงคิดว่าคงจะเป็นคนงานหรือคนขับรถฉะนั้นความสงสัยแต่แรกก็สิ้นสุดลงด้วยความสบายใจเมื่อภรรยาผมได้ซื้อของตามที่ต้องการแล้วผมก็ขับรถวิ่งตรงเข้ากรุงเทพทันทีเวลานั้นฝนกำลังลงเม็ดแม้จะไม่ตกมากนักแต่ก็พอทำให้ถนนเปียกทำให้ขับรถต้องระวังเพราะถนนลื่นยิ่งเป็นถนนที่ลาดยางก็ต้องเพิ่มความระวังยิ่งขึ้นเมื่อรถออกวิ่งมาได้ประมาณ20นาทีถนนตอนนั้นลื่นมากเพราะรถขนดินได้ทำดินหล่นไว้กลางถนนเมื่อถูกฝนก็ละลายเป็นโคลนทำให้ถนนซึ่งลื่นอยู่แล้วเพิ่มความลื่นมากขึ้นทำให้ท้ายรถปัดไปปัดมาผมกุมพวงมาลัยไม่อยู่แม้จะพยายามระมัดระวังอย่างดียิ่งแต่ในที่สุดก็ไม่ไหวลื่นแฉลบไหลลงไปข้างทางผมไม่กล้าจะหักพวงมาลัยฝืนเพราะกลัวจะคว่ำเป็นอันตรายแก่เด็กผมก็จำเป็นต้องปล่อยเพียงแต่ประคองพวงมาลัยให้มันค่อยๆไหลลงไปในที่นาซึ่งมีดินชื้นแฉะเวลานั้นผมใจหายหมดเพราะกลัวรถจะคว่ำจะเป็นอันตรายแก่เด็กและผู้หญิงเมื่อรถไหลลงไปถึงที่จอดนิ่งอยู่ในนาข้างล่างคันนากับพื้นถนนที่รถไหลลงไปนั้นสูงพอใช้เมื่อผมมองดูคันนากับขอบถนนก็รู้ดีว่าผมหมดปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรดีฝนก็เริ่มตกหนาเม็ดขึ้นแม้จะลงจากรถก็ไม่รู้ว่าจะไปหลบฝนที่ไหนจะเปิดประตูรถออกมาก็ต้องย่ำลงไปในดินโคลนท้องนาจะต้องถอดรองเท้าจะนั่งอยู่เฉยๆรอเวลาก็คงไม่มีวันที่จะนำรถขึ้นมาจากท้องนาได้ความรู้สึกปั่นป่วนไปหมดแต่ก็ลองติดเครื่องเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเร่งเครื่องเพื่อจะให้รถหลุดพ้นจากหล่มโคลนยิ่งเร่งเครื่องล้อหมุนอยู่กับที่รถยิ่งจมลึกไปในโคลนแม้จะเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเดินหน้าเท่าใดรถก็ไม่ขยับจากที่ได้กลับยิ่งจมลึกลงไปในดินมากขึ้นเกือบจะติดตัวถังใต้ประตูผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเหงื่อออกชุ่มเสื้อแข่งกับน้ำฝนหมดปัญญาแก้ปัญหาไม่ตกเมื่อรู้ว่าตัวเองหมดความสามารถจึงคิดว่าจะขอพึ่งรถที่วิ่งผ่านไปมาคงจะมีคนเห็นอกเห็นใจบ้างเมื่อมองดูสภาพของรถแล้วก็เห็นอาการหนักโคลนดูดเข้าไปตั้งครึ่งคัน ยังไม่เห็นว่าเขาจะช่วยเราได้อย่างไรยิ่งฝนตกก็ยิ่งเป็นลมมากขึ้นเมื่อเห็นว่าฝนซาลงจวนจะหยุดผมก็จัดแจงถอดรองเท้าไว้ในรถและสั่งคนในรถบอกว่าให้นั่งอยู่เฉยๆผมจะไปขอร้องให้คนเข้ามาช่วยเสร็จแล้วผมก็เปิดประตูรถบุกขึ้นมาบนถนนเมื่อมายืนบนขอบถนนแล้วก็ค่อยว่าเมื่อไหร่จะมีรถวิ่งผ่านมาจะได้โบกมือให้หยุดแล้วขอความช่วยเหลือแต่รออยู่ไม่นานก็มองเห็นรถแล่นมาแต่ไกลจะเข้ากรุงเทพผมจึงโบกมือตั้งแต่รถยังอยู่ไกลเพื่อให้คนขับมีเวลาเบาเครื่องแต่รู้สึกว่าไม่ได้ผลอะไรเพราะรถคันนั้นไม่ยอมเบาเครื่องกลับเร่งเครื่องผ่านไปอย่างรวดเร็วซ้ำคนที่นั่งมาข้างคนขับโบกมือสายไปสายมาคล้ายกับว่าไม่ใช่ธุระของเขาเมื่อยืนนึกว่าเมื่อรถเขาไม่ช่วยแล้วเราจะทำอย่างไรดีมองดูบ้านชาวนาเห็นอยู่ไกลลิบๆถ้าเราบุกเข้าไปที่บ้านชาวนากว่าจะถึงก็คงเสียเวลาซึ่งไม่สามารถจะกำหนดแน่นอนถึงไปถ้าหากไม่มีใครเขายอมมาช่วยก็คงเสียเวลาเปล่าแล้วก็ไม่รู้จะให้ช่วยอย่างไรนอกจากจะช่วยเกณฑ์คนมาสัก10คนก็พอจะมีทางและจะทิ้งเด็กและผู้หญิงไว้ในรถในสถานที่เวิ้งวางเช่นนี้ก็ไม่ควรถ้าไม่รีบนำรถขึ้นมาจากนาไม่ช้าก็จะค่ำพวกเด็กคงหิวเพราะในรถไม่มีอาหารหนักกำลังคิดแก้ปัญหาไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดีฝนก็ตกลงมาหนาเม็ดขึ้นจะลงไปหลบฝนในรถก็ใช่ที่ครั้นจะยืนอยู่บนถนนก็ไม่มีที่หลบฝนก็พอดีรถงานอีกคันหนึ่งวิ่งมาทางจะเข้ากรุงเทพฝนก็ตกผมกำลังคิดว่าจะยกมือขอความช่วยเหลือดีไหมกลัวเขาจะผ่านไปโดยไม่ใยดีเพราะฝนกำลังตกหนาเม็ดเมื่อครู่ฝนหายรถผ่านมาขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่สนใจจะช่วยโดยผ่านเลยไปแต่บัดนี้ฝนกำลังตกจะมีใครบ้างจะใจดีหยุดรถช่วยในเวลาฝนตกเช่นนี้เขาคงจะผ่านไปเหมือนคันที่แล้วมาเป็นแน่กำลังนึกงงไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีก็พอดีรถคันนั้นกำลัง

จไม่ถูกที่ปล่อยให้รถคันนั้นผ่านไปโดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือกำลังนึกตำหนิตัวเองอยู่ในใจก็พอดีเห็นรถคันที่ผ่านเลยไปแล้วเหยียบห้ามล้อหยุดรถห่างจากที่ผมยืนประมาณ 20-30 วาแล้วก็ถอยหลังมาหยุดรถตรงที่ผมยืนอยู่พอดีทันใดนั้นชายผู้ที่จ้องหน้าผมที่ร้านขายอาหารก็กระโดดลงจากรถอย่างว่องไวแล้วก้มหัวยกมือไหว้อย่างนอบน้อมผมเองก็งงบอกไม่ถูกว่าผมรู้สึกอย่างไรในเวลานั้นเสียงชายผู้นั้นพูดว่าท่านจะให้ผมทำอะไรโปรดใช้มาเถิดครับผมยังไม่หายงงและเกิดตื้นตันใจเหมือนมีอะไรจุกอยู่ในลำคอสะอื้นอยู่ในอกได้แต่ชี้มือลงไปข้างทางเหมือนคนใบ้พูดอะไรไม่ออกแต่ชายผู้นั้นรู้ความหมายดีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อสักครู่หลังจากผมได้โบกมือขอให้รถงานคันนั้นหยุดขอความช่วยเหลือแต่ความหวังก็สูญสิ้นไปแต่แล้วก็มีรถงานเช่นเดียวกันผ่านมาซึ่งผมไม่ได้ขอความช่วยเหลือเพราะเข็ดแต่แล้วสิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันก็เกิดขึ้นรถที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือกลับยินดีช่วยเหลือด้วยความเต็มใจแม้ว่าฝนกำลังตกก็ไม่ย่อท้อผมเห็นชายรูปร่างล่ำสัน8คนได้รีบลงจากรถพร้อมทั้งคนขับด้วยความว่องไวแล้วชายผู้นั้นบอกว่าพวกเรามาช่วยกันนำรถของท่านขึ้นจากท้องนาหน่อยและแล้วผมก็เห็นเหล่าชายชะกันพวกนั้นหยิบเชือกยาวออกมาจากรถคันนั้นแล้วก็ถอยรถงานคันนั้นเอาท้ายรถจอดข้างถนนให้ใกล้กับรถของผมแล้วก็ผูกไว้กับท้ายรถบรรทุกอีกข้างหนึ่งเขาก็บุกลงไปผูกไว้ใต้หน้าหม้อน้ำที่รถของผมเมื่อผูกเสร็จเรียบร้อยชายผู้เป็นหัวหน้าสั่งงานก็เปิดประตูขึ้นไปนั่งบนรถเก๋งของผมโดยไม่ต้องให้เด็กและผู้หญิงลงจากรถผมจะเข้าไปช่วยชายผู้นั้นพูดว่าท่านไม่ต้องลำบากหรอกครับปล่อยให้พวกผมทำประเดี๋ยวก็เรียบร้อยไม่ยากเย็นอะไรอย่าว่าแต่รถเก๋งเบาๆนี้เลยครับรถกุดังใหญ่ๆหนักกว่านี้มากพวกผมก็เอาขึ้นมาได้โดยไม่ลำบากนักผมได้แต่ยืนดูปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาจัดการรู้สึกว่าคนเหล่านี้ทำงานหนักด้วยความสามัคคีประสานกันอย่างรวดเร็วและทุกคนทำงานด้วยความเต็มใจและว่องไวผมเองก็อดชมไม่ได้เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยเพื่อใช้รถบรรทุกลากรถของผมทันใดนั้นชายชะกันอีก7คนก็ได้บุกลงไปในนาค่อยเข็นหลังรถเก๋งผมเมื่อรถบรรทุกเริ่มดึงรถของผมขึ้นจากหล่มชายผู้ถือพวงมาลัยอยู่ในรถของผมก็เดินเครื่องแล้วใช้เกียร์หนึ่งเข้าช่วยแรงชายทั้ง7คนก็ช่วยยกและดันช่วยอีกแรงทางท้ายรถและแล้วรถของผมก็ถูกลากถูกยกและถูกดันก็เคลื่อนจากที่ติดลมในนาก็ค่อยๆถูกดึงถูกดันขึ้นมาอยู่บนถนนอีกครั้งหนึ่งและเตรียมพร้อมที่จะเดินทางต่อไปได้ผมเห็นชายเหล่านั้นเปื้อนโคลนเปียกฝนไม่เห็นมีใครบ่นว่ายากลำบากมีแต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มหัวเราะและทำงานด้วยความสนุกสนานด้วยสมัครใจผมอดนึกชมเชยไม่ได้ผมได้พูดกับชายผู้เป็นหัวหน้าสั่งงานว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดขอบใจอย่างไรดีเพราะผมดีใจจนน้ำตาไหลพูดไม่ออกที่พวกคุณได้มีน้ำใจให้ความกรุณามาช่วยเหลือนำรถของผมขึ้นมาอยู่บนถนนได้โดยผมไม่ทันได้ร้องขอผมนึกว่าผมจะแย่แล้วคิดว่าวันนี้คงหมดหวังจะนำรถกลับบ้านนับว่าเป็นบุญคุณที่ผมไม่สามารถจะลืมได้ที่พวกคุณได้เห็นอกเห็นใจผมช่วยเหลือในเวลาลำบากเช่นนี้และไม่ได้นึกถึงความลำบากยากแค้นต้องเปียกต้องเปื้อนโคลนก็ไม่นึกรังเกียจเสียงชายผู้ที่จ้องมองดูผมที่ร้านอาหารพูดขึ้นว่าคนทำความดีอย่างท่านไม่ถึงที่อับจนง่ายๆหรอกครับผมได้ยินชายผู้นั้นพูดเป็นนัยยะชอบกลก็ชักสงสัยแต่ก็ไม่ได้ซักถามอะไรเพราะทุกสิ่งมันคล้ายกับฝันร้ายและเวลานี้กำลังตื่นจากฝันร้ายแต่ก็ยังงงๆมองดูบางคนก็เอากระป๋องจากรถบรรทุกลงไปตักน้ำในคูข้างทางอีกฝั่งหนึ่งช่วยล้างรถล้างโคลนที่ติดล้อและต่างก็ช่วยกันบางคนก็แก้เชือกที่ผูกรถออกและหมดความจำเป็นที่จะใช้มันผมยืนนึกว่าชายเหล่านี้เป็นผู้ที่หาเช้ากินค่ำอ
อุตส่าห์ช่วยเหลือทำงานอย่างเต็มใจเช่นนี้ก็ควร

จะได้รับการตอบแทนอย่างงามบ้างถ้าไปจ้างอู่มายกขึ้นก็คงจะเสียเงินอย่างน้อยก็หลายร้อยบาทและทั้งเสียเวลาต้องลำบากไปอีกนานจึงคิดว่าผมจะให้เงินชายใจดีเหล่านี้คนละ20บาทเพื่อเป็นสินน้ำใจเพราะคนที่มีน้ำใจดีในกลุ่มกรรมกรหาเช้ากินค่ำเช่นนี้หายากและแล้วผมก็หยิบธนบัตรฉบับละ20บาทยื่นส่งให้เป็นรายตัวพลางพูดว่าขอรับไว้อย่านึกว่าเป็นค่าสินจ้างเลยพร้อมทั้งขอขอบใจอย่างสูงจากผมด้วยแต่ผมก็ได้รับความแปลกใจและประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งเพราะผมได้ยื่นเงินให้คนไหนเขาก็ก้มศีรษะลงยกมือไหว้ยิ้มอย่างมีความสุขสั่นศีรษะไม่ยอมรับเงินที่ผมยื่นให้แล้วพูดว่าขอให้ผมได้รับใช้ท่านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนดีกว่าครับผมงงเพราะไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ชายเหล่านี้คล้ายกับนัดกันไว้ไม่ยอมรับเงินที่ผมยื่นให้ถ้าไม่ประสบกับตัวเองแล้วผมก็คงจะไม่เชื่อว่ากรรมกรหาเช้ากินค่ำจะมีน้ำใจยอมทำงานให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมจึงถามชายผู้เป็นหัวหน้าและเป็นชายคนเดียวกับคนที่มองดูผมที่ร้านขายอาหารซึ่งเป็นผู้ที่ผมไม่ไว้ใจมาแต่แรกบัดนี้รู้ชัดแจ้งแล้วว่าชายผู้นั้นเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือเป็นหัวแรงนำรถของผมขึ้นจากท้องนาว่าทำไมพวกคุณไม่ยอมรับค่าตอบแทนที่ผมให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่แล้วผมก็เห็นชายผู้นั้นยกมือไหว้แล้วพูดด้วยเสียงเครือๆคล้ายจะร้องไห้แสดงความตื้นตันใจว่าท่านจำผมไม่ได้หรอครับท่านเคยช่วยชีวิตผมไว้ครั้งหนึ่งขณะที่พูดน้ำตาของแกไหลออกมาจากเบ้าตาผมเห็นกิริยาท่าทางของแกเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็สงสัยและงงเพราะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุได้พิจารณาดูหน้าแกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจำไม่ได้ว่าเคยเห็นเคยพบเคยช่วยเหลือแกที่ไหนมาก่อนนึกว่าชายผู้นี้คงจะเข้าใจผิดไปว่าผมเหมือนกับใครคนหนึ่งที่แกเคยรู้จักและมีบุญคุณกับแกอย่างใหญ่หลวงและผู้นั้นคงมีรูปร่างคล้ายกับผมแน่ผมจึงพูดกับแกว่าคุณคงจะเข้าใจผิดและจำคนผิดก็ได้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่เคยพบเห็นคุณมาก่อนเลยขอโทษที่ผมพูดความจริงแต่ความจริงผมก็ไม่ควรตัดสินใจพูดตรงๆเช่นนี้เพราะจะทำให้แกเสียน้ำใจแต่ผมเป็นผู้เคารพความจริงเพราะผมจำไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไปด้วยแต่ชายผู้นั้นกลับพูดอย่างแน่ใจอีกครั้งว่าไม่ผิดครับผมจำท่านไม่ผิดแน่แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานแล้วก็ดีแต่ท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักผมเห็นท่านเมื่อท่านจอดรถซื้อของที่ตลาดแล้วผมตั้งใจจะเข้าไปแสดงความเคารพท่านแต่ไม่กล้าเพราะผมรู้ว่าท่านจำผมไม่ได้แต่ผมจำหน้าท่านได้และนึกถึงตลอดมาไม่เคยลืมเลยนึกถึงพระเดชพระคุณที่ท่านได้เคยช่วยในครั้งนั้นเพราะถ้าไม่ได้ท่านคราวนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะได้อยู่เป็นคนถึงบัดนี้หรือไม่คนที่มีบุญคุณกับผมนั้นผมไม่เคยลืมผมจึงจำได้อย่างแม่นยำไม่ผิดแน่ผมได้ฟังแล้วยังงงนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกมองดูรอบตัวก็เห็นพวกของชายผู้นั้นมายืนสงบคอยฟังคำโต้ตอบของผมกับชายแปลกหน้าผู้นั้นอยู่อย่างสนใจเวลานี้ฝนหยุดตกแล้วผมคิดว่าควรจะซักถามความจริงเพื่อให้แจ่มแจ้งแน่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เข้าใจผิดในตัวผมจึงบอกว่าไหนคุณลองเล่าเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ผมเข้าไปพัวพันช่วยเหลือคุณไว้บางทีอาจทำให้ผมหรือฟื้นความทรงจำเก่าๆขึ้นมาได้บ้างเพราะผมอาจลืมไปอย่างคุณว่าก็ได้ชายผู้นั้นกลืนน้ำลายแล้วเริ่มเล่าเรื่องว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองในเวลานั้นญี่ปุ่นยังไม่เข้าสู่สงครามเรากำลังเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสผมมีพี่น้องสามคนด้วยกันผมเป็นพี่คนโตและมีน้องชายอีกสองคน
นอกนั้นยังมีแม่ที่อยู่ในวัยชราอยู่คนหนึ่งแม่ขอร้องให้ผมบวชเพื่อแม่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกผมเป็นคนเคารพพ่อแม่ผมจึงบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อตามใจแม่และเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ท่านและบิดาผู้ล่วงลับไปแล้วและยังเห็นว่าน้องชายอีกสองคนพอที่จะทำงานได้เงินมาเลี้ยงแม่ให้มีความสุขได้ตามสมควรผมก็พอนอนใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงต่อมาเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะประเทศไทยเวลานั้นมีผู้นำได้เรียกร้องดินแดนที่เคยเสียไปเมื่อรศ .112 คืนจากฝรั่งเศสถึงกับประชาชนเดินขบวนสนับสนุนในที่สุดไทยก็ส่งทหารบุกเข้าอินโดจีนเข้ายึดดินแดนที่เสียไปคืนมาในที่สุดน้องชายของผมทั้งสองก็ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารและได้ถูกส่งไปสงครามชายแดนทางบ้านผมคงมีมารดาคนเดียวแต่บังเอิญมีหลานสาวห่างๆมาอยู่เป็นเพื่อนคอยหุงหาอาหารให้ต่อมาทหารญี่ปุ่นก็ขึ้นประเทศไทยทำให้ไทยต้องทำสงครามกับมิตรประเทศด้วยความจำเป็นเวลานั้นผมยังบวชเป็นพระแต่การจำศีลภาวนาเล่าเรียนพระธรรมวินัยไม่สะดวกด้วยจิตใจไม่สงบไม่มีสมาธิตั้งแต่น้องชายเป็นทหารไปราชการสงครามชายแดนจิตใจผมเป็นห่วงแต่แม่อยู่ตลอดเวลาต่อมาทางพันธมิตรก็ส่งเครื่องบินโจมตีพระนครและหลานสาวห่างๆก็จัดการแต่งงานไปอยู่กับสามีความเป็นห่วงแม่จนไม่สามารถจะบวชเป็นพระอยู่ต่อไปได้จึงตกลงตัดสินใจลาอาจารย์ขอสึกออกมาเพื่อเลี้ยงดูมารดาแทนน้องชายทั้งสองคนหลังจากได้สละเพศพรหมจรรย์ได้เพียง3วันเมื่อผมออกจากวัดในวันที่3นั่นเองผมได้เดินผ่านมาทางค่ายพักของทหารญี่ปุ่นที่ยึดโกดังสินค้าของฝรั่งเศสไว้ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเอะอะได้ยินเสียงคนวิ่งผมเองก็ตกใจคิดว่าคงจะมีพวกใต้ดินของไทยได้เริ่มทำการลุกขึ้นต่อต้านทหารญี่ปุ่นตามที่ผมเคยทราบมาทางลับทำให้ผมเกิดเป็นห่วงวิตกถึงแม่กลัวจะไม่ปลอดภัยคิดว่าหากพวกใต้ดินเริ่มงานต่อต้านแล้วผมก็ตั้งใจจะพาแม่ไปหลบหาที่พ้นภัยผมวิ่งไปคิดไปแต่วิ่งไปได้ไม่ไกลนะก็ถูกทหารญี่ปุ่น2คนซึ่งวิ่งมาทางไหนก็ไม่รู้ใช้มือรัดคอจับผมได้แล้วคุมตัวผมนำมาให้นายทหารญี่ปุ่นที่ค่ายพักระหว่างทางที่คุมตัวผมมานั้นมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชายออกมายืนดูและต่างก็วิจารณ์ความคิดเห็นมีชายสูงอายุผู้หนึ่งพูดว่าน่าสงสารไอ้ทิศที่ศึกออกมาผมยังไม่ทันยาวก็มางัดโกดังญี่ปุ่นประเดี๋ยวก็โดนกรอกน้ำสบู่หรอกถ้ามันจับได้แล้วไม่มีใครหนีพ้นน้ำสบู่ไปได้เสียงที่พูดนั้นแสดงความเห็นใจสงสารผมได้ยินแล้วตกใจผมจะทำอย่างไรดีนึกถึงแม่เป็นห่วงแม่ถ้าเราเป็นอะไรไปแม่จะลำบากยากเย็นเพียงไหนเมื่อนึกถึงแล้วผมก็มีความกลัวยิ่งนักผมเป็นคนบริสุทธิ์แต่จะทำอย่างไรดีจะบอกทางญี่ปุ่นได้อย่างไรว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขโมยงัดโกดังในครั้งนี้การที่ผมวิ่งไปหาแม่นั้นทำให้ทหารญี่ปุ่นคงเข้าใจผิดคิดว่าผมคงวิ่งหนีคงเป็นคนร้ายแน่และคิดว่าคนร้ายตัวจริงก็คงวิ่งมาทางเดียวกับผมยิ่งคิดก็ทำให้เป็นห่วงแม่ยิ่งขึ้นถ้าทหารญี่ปุ่นนำไปทรมานจนตายแม่ก็คงไม่รู้เรื่องแม่คงหลงเข้าใจผิดว่าลูกหนีแม่ไปแต่ถ้าแม่รู้เรื่องคงตกใจและเสียใจมากอุตส่าห์ศึกออกมาตั้งใจจะทำงานหาเงินเลี้ยงแม่ให้มีความสุขแทนน้องชายแต่ไม่นึกว่าเคราะห์กรรมมาเป็นเช่นนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีได้แต่อธิษฐานว่าผลของการกตัญญูต่อแม่บังเกิดเกล้าและความบริสุทธิ์ไม่มีความผิดด้วยอำนาจทั้งนี้ขอให้คุณพระคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายด้วยทหารญี่ปุ่นทั้งสองคนก็คุมตัวผมเข้าไปมอบให้นายทหารในที่ทำการผมก็เห็นท่านนั่งอยู่ในที่ที่นั้นด้วยและกำลังสนทนากับนายทหารญี่ปุ่นเมื่อนายทหารญี่ปุ่นหันมาพูดกับทหารที่คุมตัวผมมาท่านก็หันมามองดูผมด้วยสายตาที่บอกถึงความสงสัยและเมตตา
เมื่อท่านถามผมก็เล่าความจริงให้ท่านฟังเมื่อทหารญี่ปุ่นคนนั้นสั่งให้นำผมเข้าไปในห้องทรมานท่านเป็นผู้ห้ามไว้เท่านี้ท่านพอจะจำได้หรือยังครับผมได้ฟังตั้งแต่ชายผู้นั้นเริ่มเล่าความทรงจำเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปในอดีตที่ไม่เคยสนใจมาก่อนก็ค่อยผุดขึ้นมาในความทรงจำอีกครั้งหนึ่งค่อยๆมองเห็นภาพเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองชัดเจนยิ่งนักเมื่อแกถามผมว่าท่านจำผมได้หรือยังครับผมได้ฟังเรื่องราวดูแล้วก็จำได้ถูกต้องจึงพูดว่าคุณเล่าให้ผมฟังเช่นนี้ผมก็นึกออกแล้วผมยังจำเรื่องราวต่อไปได้ดีครั้งนั้นบังเอิญผมมีธุระกับนายทหารญี่ปุ่นในค่ายได้เห็นทิศศึกใหม่ผมยังสั้นคิ้วยังไม่ทันขึ้นถูกทหารญี่ปุ่นคุมตัวเข้ามาผมเห็นหน้าก็เกิดสงสารเพราะหน้าซื่อๆไม่น่าจะเป็นขโมยงัดโกดังเมื่อซักถามเรื่องราวก็รู้สึกว่าคงเข้าใจผิดกันแน่ผมจึงถามนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นเป็นภาษาอังกฤษว่าท่านจับคนไทยคนนี้มามีโทษทำอะไรผิดนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นเป็นผู้มีนิสัยดีได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงโตเกียวมาแล้วเป็นคนมีความรู้และมีเหตุผลจึงบอกว่าพวกนี้เป็นนักก่อกวนซึ่งได้ทำการงัดโกดังเก็บของขโมยเครื่องใช้สงครามไปและเป็นการทำลายกำลังกองทัพของมหาจักรพรรดิมาพูดถึงกฎอัยการศึกในเวลาสงครามแล้วชายผู้นี้ต้องมีโทษถึงประหารชีวิตผมจึงถามว่าท่านแน่ใจหรือว่าท่านจับคนที่ทำความผิดจริงมาลงโทษเพราะเราคนไทยถือว่าการลงโทษคนที่ไม่มีความผิดบาปหนักมากนายทหารผู้นั้นพูดว่าจริงเราถือว่าถ้าลงโทษผู้ไม่มีความผิดนั้นเป็นบาปแต่คนนี้เห็นจะจับตัวมาไม่ผิดแน่ผมจึงถามว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าไม่ผิดตัวนายทหารผู้นั้นตอบว่าก็ทหารมารายงานตัวว่าเขาวิ่งไล่ชายผู้นี้ออกไปฉะนั้นคงจับตัวไม่ผิดแน่ผมจึงพูดว่าทหารของพระมหาจักรพรรดิเป็นทหารที่มีระเบียบวินัยดีมีความรักชาติยิ่งชีวิตเพราะทุกคนสละชีวิตเพื่อชาติและรักความเป็นธรรมเคารพเหตุผลเป็นที่ชื่นชมเชยกันทั่วโลกไม่ว่ามิตรหรือศัตรูจริงไหมนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นพยักหน้าอย่างภูมิใจพวกเราทหารของมหาจักรพรรดิทุกคนรักษาระเบียบวินัยและรักความยุติธรรมยิ่งชีวิตผมจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะอนุญาตให้เราสอบปากคำผู้ที่ท่านจับมานี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านไม่ลงโทษคนบริสุทธิ์ได้ไหมและผมก็ไม่รู้จักชายผู้นี้มาก่อนแต่ผมไม่อยากจะเห็นคนบริสุทธิ์ได้รับโทษถ้าเขาทำผิดจริงผมก็ไม่ขัดข้องเพราะผมไม่ชอบคนทุจริตนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นรักความเป็นธรรมเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือคนหนึ่งที่ผมเคยพบมาแกอนุญาตให้เวลาผม20นาทีเพื่อหาเหตุผลว่าชายผู้นี้บริสุทธิ์ถ้าพิสูจน์ได้เป็นความจริงก็จะปล่อยตัวไปเวลานั้นผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะหาเหตุผลอันใดมาลบล้างข้อหาในเวลาจำกัดเช่นนี้แต่ก็ต้องเสี่ยงดูถ้าเป็นบุญกุศลก็คงช่วยได้เมื่อผมสอบถามด้วยความตามที่ชายผู้นั้นเล่ามาข้างต้นแล้วผมก็ยื่นมือไปจับมือแกเป็นอันตกลงว่าผมจะช่วยและปลอบใจแกไม่ให้กลัวก็รู้ว่าแกเป็นคนบริสุทธิ์แน่นอนผมจึงพูดว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องตกใจคนมีความกตัญญูคงจะกลับไปหาแม่ของคุณได้ในวันนี้สายตาของชายผู้นั้นแสดงความหวังขึ้นมาพลางพูดว่าถ้าผมหลุดพ้นจากข้อหานี้ไปได้ผมก็เป็นหนี้บุญคุณของท่านไปตลอดชาติผมจะไม่ลืมเลยผมจึงบอกชายผู้นั้นว่าอย่าไปพูดถึงบุญคุณเลย
ที่ช่วยนี่ก็เพราะคุณมีความกตัญญูต่อแม่และเป็นเพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับทุกข์จึงอยากช่วยเวลานั้นไม่มีใครรู้ผมมีหลักฐานเพียงพอแล้วจึงบอกกับนายทหารญี่ปุ่นว่าอยากจะพบกับทหารญี่ปุ่นผู้ที่พบคนร้ายกำลังเข้างัดโกดังซึ่งเป็นเวลากลางวันแสกๆอย่างกล้าหาญเพราะรู้ว่ากลางวันทหารญี่ปุ่นไม่ค่อยกวดขันมากไม่ช้าทหารญี่ปุ่นผู้นั้นก็ถูกตามตัวมาให้ผมสอบโดยผ่านนายทหารเป็นผู้แปลจากคำอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่งได้ใจความว่าทหารญี่ปุ่นผู้นี้เคยเห็นคนร้ายทั้ง3คนรูปร่างล่ำสันถือแฉลงเหล็กคนละอันช่วยกันงัดประตูโรงเก็บของแต่เมื่อเห็นเข้าก็เป่านกหวีดเรียกเพื่อนๆมาสกัดจับแต่พวกขโมยมีแผนการรู้ทางหนีดีกว่าทหารญี่ปุ่นจะมาถึงต่างก็หลบหนีทิ้งแฉลงเหล็กไว้3อันผมจึงขอร้องให้เขานำแฉลงเหล็กที่พวกผู้ร้ายได้ทิ้งไว้นำมาพิสูจน์ทั้ง3อันทหารญี่ปุ่นมีความสงสัยว่ามันไม่เกี่ยวกับการหาหลักฐานแต่ผมว่ามันเกี่ยวแน่แล้วผมก็ให้นายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานในเรื่องที่ผมได้ซักถามและแกก็ทำตามผมอดนึกถึงชมเชยนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นไม่ได้ว่าแกเป็นผู้รักความยุติธรรมอย่างน่านับถือเพราะถ้าหากแกไม่ยอมเสียเวลาให้ผมสอบสวนโดยเอาอำนาจของแกตามอารมณ์เป็นใหญ่แล้วก็คงจะลงเอยกันด้วยความเศร้าผมถามย้ำกับทหารผู้นั้นว่าเห็นคนร้ายกำลังยกแฉลงเหล็กขึ้นงัดประตูทั้ง3คนนั้นแน่หรือก็ได้รับการยืนยันว่าแน่ไม่ผิดแล้วว่าชาย3คนนั้นท่าทางแข็งแรงมากเมื่อผมถามว่าเขาแน่ใจหรือเปล่าว่าชายผู้ที่ถูกจับมานี้ได้ร่วมการงัดโกดังด้วยแฉลงเป็นคนหนึ่งใน3คนแต่เมื่อทหารญี่ปุ่นคนนั้นพิจารณาดูก็เกิดลังเลใจแต่ก็ตอบว่าถ้าเขาวิ่งหนีก็ต้องร่วมงัดโกดังด้วยส่วนรูปร่างเขาไม่แน่ใจเพราะเห็นแต่ไกลจำหน้าไม่ได้ผมจึงถามว่าเคยมีผู้ร้ายงัดโกดังมาก่อนหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่าประมาณเมื่อ20วันมานี้มีคนร้ายมางัดโกดังครั้งหนึ่งและรู้สึกว่าจะเป็นพวกเดียวกับพวกที่หนีไปวันนี้ของที่ถูกขโมยไปในวันนั้นมียางนอกยางในบรรทุกหายไปหลายเส้นเมื่อถามมาถึงเพียงนี้ก็หมดเวลาที่ได้อนุญาตนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นจึงขอให้ผมอ้างหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เพื่อจะให้ชายผู้นี้พ้นข้อหาไปผมขอเสนอให้พิจารณาหลักฐานเพียง3ข้อและขอให้พิจารณาให้เที่ยงธรรมนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นก็รับคำข้อ1ชายผู้นี้ได้บวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาย่อมได้รับการอบรมศึกษาในศีลธรรมและระเบียบวินัยตามศาสนาย่อมจะไม่ประพฤติสิ่งที่ชั่วร้ายผิดศีลธรรมการที่บุคคลผู้นี้ศึกจากพระออกมาเป็นคารวาสก็เพราะความกตัญญูต่อมารดาผู้บังเกิดเกล้าซึ่งมีวัยชราไม่มีใครดูแลหาเลี้ยงเพราะน้องชาย2คนที่เคยทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูมารดาก็ถูกเกณฑ์เป็นทหารไปราชการสงครามจำเป็นที่พี่ชายผู้นี้จะต้องรับภาระเลี้ยงดูมารดาผู้ชราต่อไปการที่แกวิ่งมิได้หมายความว่าวิ่งหนีหากแต่แกเห็นเออะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงวิ่งไปหามารดาเพราะเป็นห่วงข้อ2ทางโกดังก็เคยถูกงัดมาแล้วเมื่อประมาณ20วันและความเข้าใจของทหารยามว่าคงเป็นพวกเดียวกันกับพวกคนร้ายที่มาทำจรกรรมในวันนี้แต่ชายผู้นี้เพิ่งจะสึกมาได้เพียง3วันไม่มีข้อสงสัยว่าชายผู้นี้จะมีการร่วมทำการจรกรรมครั้งนั้นด้วยข้อ3ตามที่ทหารยามบอกว่าคนร้ายได้ใช้แฉลงเหล็กงัดโกดังทั้ง3คนฉะนั้นขอรับรองว่าชายผู้นี้ไม่เคยแตะต้องแฉลงเหล็กมาก่อนเลยอย่างน้อยก็เป็นเวลา3เดือนจะพิสูจน์ได้ก็ที่ฝ่ามือของชายผู้นี้อ่อนนุ่มนิ่มเพราะไม่ได้ทำงานหนักมาก่อนฉะนั้นขอให้พิจารณาว่าชายผู้นี้
ไม่เกี่ยวข้องกับโจรกรรมรายนี้อย่างเด็ดขาดแน่นอนขอให้ปล่อยตัวพ้นข้อหาไปนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นพอได้ยินผมชี้แจงเหตุผล3ข้อขึ้นมาอ้างก็รู้สึกสีหน้าของแกสลดลงทันทีแต่แล้วก็ขอเวลาเพื่อพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจึงจะแจ้งให้ทราบว่าแล้วก็เรียกนายทหารชั้นรองลงมาอีก3คนต่างก็เข้านั่งโต๊ะพิจารณาปรึกษาในคำให้การของทหารยามที่เห็นเหตุการณ์และคำแก้ข้อหาของผม3ข้อแต่แล้วก็ได้ยินเสียงโต้ตอบถกเถียงกันเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจและรู้สึกไม่สบายใจนักเพราะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแม้ว่าหลักฐานของผมพอที่จะช่วยเหลือให้พ้นข้อหาไปได้ก็จริงแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่านายทหารญี่ปุ่นผู้มีใจเป็นธรรมผู้นั้นจะเห็นด้วยกับข้อเสนอทั้ง3ข้อของผมหากนายทหารรองลงไปต่างไม่เห็นด้วยให้ใช้อำนาจไม่สนใจต่อเหตุผลและหลักฐานแล้วผมจะทำอย่างไรเมื่อผมคิดแล้วและได้ยินเสียงโต้ตอบกันผมก็หายใจไม่ทั่วท้องเกิดความวิตกว่าถ้าหากเขาไม่เห็นด้วยนำตัวชายผู้นี้ไปทำโทษทรมานผมจะทำอย่างไรดีผมจะรีบไปติดต่อกับหน่วยประสานงานหรือผมอาจจะร้องเรียนไปยังแหล่งแม่ทัพงี้ซึ่งผมพอที่จะรู้จักดีว่าท่านผู้นี้เป็นคนตรงรักความยุติธรรมมีคุณธรรมสูงเห็นอกเห็นใจชาวไทยมากการที่ชาวเราอยู่ได้ด้วยความสงบในยามสงครามเช่นนี้ก็เพราะท่านแม่ทัพผู้นี้มีระเบียบวินัยมีศีลธรรมแต่ถึงเช่นนั้นก็คงไม่ทันเวลากว่าถั่วจะสุกงามก็ไม่กระวนกระวายใจเวลากว่าจะผ่านไปแต่ละนาทีดูมันช่างนานเหลือเกินเป็นเวลาที่ทรมานที่สุดความจริงการตัดสินจะปล่อยหรือจะต้องโทษทรมานของชายผู้นี้ผมก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบหรือไปรับโทษด้วยเพียงแต่ช่วยแก้ข้อหาให้ด้วยความสงสารเท่านั้นแต่ผมมีความรู้สึกทางจิตใจเหมือนตกเป็นจำเลยด้วยถ้าชายผู้นี้ต้องโทษทรมานใจของผมก็ได้รับโทษด้วยเพราะผมรู้ว่าชายผู้นี้เป็นคนบริสุทธิ์แน่ถ้าต้องโทษทรมานผมก็ไม่มีความสุขแต่แล้วการถกเถียงโต้ตอบกันก็สงบลงนายทหารญี่ปุ่นต่างก็ลุกขึ้นไปพิสูจน์ฝ่ามือซ้ายของผู้ต้องหาทำให้ผมมีความสบายใจขึ้นมากเพราะการกระทำเช่นนั้นย่อมจะหมายความว่าพวกนายทหารญี่ปุ่นได้เชื่อถือการแก้ข้อหาของผมแล้วเมื่อนายทหารญี่ปุ่นพิสูจน์จนพอใจแล้วก็กลับมานั่งปรึกษากันอีกพักหนึ่งนายทหารผู้เป็นประธานก็สั่งให้พลทหารไปตามตัวทหารทั้งสองที่เป็นผู้จับกุมชายหนุ่มผู้นั้นมาโดยด่วนเมื่อนายทหารทั้งสองมายืนตรงยกมือขึ้นคำนับตัวแข็งอยู่ตรงหน้านายทหารผู้นั้นได้ยินเสียงถามโต้ตอบกันแต่คงได้รับคำตอบไม่เป็นที่น่าพอใจนายทหารผู้นั้นจึงโกรธมากยกมือขึ้นแล้วก็ใช้ฝ่ามือตบหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างรวดเร็วทั้งสองคนรู้สึกว่าทหารของพระมหาจักรพรรดินั้นมีระเบียบวินัยดีแม้จะถูกตบจนเซไปเซมาแต่มือที่ยกขึ้นคำนับนั้นยังแข็งทื่อระวังตรงมิยอมให้ตกลงเมื่อลงโทษพลทหารพอสมควรแล้วก็ไล่ให้ออกไปจากที่นั้นหลังจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปโค้งคำนับอย่างอ่อนน้อมต่อชายผู้นั้นเป็นการขอโทษผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจับผิดตัวมาแล้วก็หันมาโค้งให้ผมฐานเป็นผู้ช่วยหาหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าชายผู้นั้นบริสุทธิ์ผมเห็นชายผู้ต้องหาเข้าใจดีแกจ้องดูหน้าผมแล้วน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจเห็นพูดอะไรอยู่ในลำคอเพราะความตื้นตันใจจนพูดอะไรไม่ออกผมเห็นนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นหยิบธนบัตรจำนวนหนึ่งออกมาจากข้างในเป็นจำนวนเท่าใดผมไม่ทราบยื่นให้ชายผู้นั้นเป็นค่าทำขวัญและให้ผมแปลคำพูดให้ชายผู้นั้นฟังว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งที่จับผิดตัวมา
ขาต้องขอโทษในความผิดพลาดครั้งนี้ชายผู้นั้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แรกที่แกคิดถึงก็คือแม่ฉะนั้นเมื่อถูกปล่อยไปอิสระก็รีบไปหาแม่ทันทีด้วยความดีใจนี่เป็นเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว10กว่าปีบัดนี้ชายผู้นั้นได้พาพรรคพวกมาช่วยนำรถของผมขึ้นจากข้างทางและพวกเขาทุกคนก็ไม่ยอมรับค่าสินจ้างใดๆทั้งสิ้นผมจึงถามว่าพวกคุณมีเหตุผลอะไรที่พลอยไม่รับค่าสินน้ำใจชายเหล่านั้นมีคนหนึ่งตอบแทนว่าพวกผมได้ฟังเรื่องราวของท่านจากปากคำของพี่ทิศมานานแล้วแต่เกิดมีจิตใจเคารพท่านโดยยังไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนและพี่ทิศยกย่องพูดถึงคุณงามความดีเคารพบูชาท่านอยู่เสมอพวกเรานับถือพี่ทิศมากเพราะเป็นคนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณพวกผมก็พากันติดนิสัยพี่ทิศไปด้วยและพลอยเคารพนับถือบูชาคุณงามความดีทั้งที่ไม่เคยพบท่านเลยเมื่อครูพิทิศเขาก็เล่าให้พวกผมที่มาในรถฟังว่าเขาได้พบท่านแต่ไม่กล้าเข้าไปทักเพราะรู้สึกว่าท่านจะจำเขาไม่ได้แต่ก็พยายามแอบจดเบอร์รถของท่านไว้เขาตั้งใจเมื่อไปถึงกรุงเทพก็จะไปสืบหาและจะไปกราบเท้าท่านที่บ้านเมื่อรถผ่านมาเห็นท่านยืนอยู่ข้างถนนก็สงสัยจึงนึกว่าต้องมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อมองไปข้างทางเห็นรถท่านตกลงไปพวกผมจึงเต็มใจที่จะรับใช้ท่านแม้จะลำบากกว่านี้สัก10เท่าพวกผมก็เต็มใจทำเพื่อบูชาความดีของท่านโดยไม่หวังสินจ้างใดๆทั้งสิ้นผมได้ยินเช่นนั้นก็ตื้นตันใจนึกอยู่ในใจว่าคนเรานี้ถ้าอยู่กับคนดีเห็นความดีก็พลอยเป็นคนดีไปด้วยถ้าอยู่กับคนชั่วก็คงพลอยชั่วไปด้วยผมจึงเรียกชายผู้นั้นมาแล้วขอโทษที่แต่แรกจำไม่ได้เพราะเมื่อครั้งที่ผมเห็นในค่ายทหารญี่ปุ่นนั้นยังหัวโล้นผมยังไม่ยาวคิ้วยังไม่ขึ้นซึ่งหน้าตาจึงแปลกกว่าปัจจุบันนี้เพราะผมก็ขึ้นคิ้วก็ดกเวลาก็ผ่านไปนานแล้วจึงจำเขาหน้าไม่ได้และต่อไปนี้คงจะจำได้แม่นยำเพราะได้ทำบุญคุณไว้เป็นธรรมดาผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์นั้นไม่ได้จดจำว่าช่วยเหลือใครบ้างเพราะไม่มีความประสงค์สิ่งใดตอบแทนส่วนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในยามทุกข์หากเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงย่อมจะไม่ลืมและนึกถึงเสมอและผมก็ได้เล่าให้ชายผู้นั้นฟังว่าก่อนหน้าที่รถเขาจะมาช่วยนั้นได้มีรถงานผ่านมาคันหนึ่งผมได้ยืนโบกมือเพื่อขอความช่วยเหลือแต่รถคันนั้นก็ผ่านไปโดยไม่สนใจกลับโบกมือไม่ทราบความหมายอย่างไรชายผู้นั้นก็ได้ใช้ความตรีตรองและพูดว่ารถคันนั้นเป็นพวกเดียวกันออกมาก่อนหน้าผมเล็กน้อยธรรมดาพวกเราเคยช่วยคนที่ต้องการให้เราช่วยเสมอเพราะเหตุเคยได้บทเรียนจากท่านมาแล้วและพยายามอบรมเพื่อนๆเสมอว่าการช่วยเหลือเป็นการกุศลในทางทำดีแต่ผมสงสัยทำไมเขาจึงไม่หยุดช่วยเหลือท่านขอให้ผมนึกดูก่อนอ๋อผมนึกออกแล้วเขาได้รับคำสั่งทางนายงานให้รีบนำรถเข้ากรุงเทพด่วนและรีบให้ไปถึงก่อน1 ทุ่มเพราะฉะนั้นเขาจึงหยุดช่วยท่านไม่ได้การโบกมือเขาคงหมายความว่าจะมีรถตามมาข้างหลังอีกคันหนึ่งที่ช่วยได้คือรถของผมเมื่อท่านทราบเช่นนี้แล้วก็คงทำให้ท่านหายข้องใจได้บ้างผมบอกว่าผมเข้าใจดีแล้วไม่มีอะไรสงสัยอีกและผมก็ไม่ลืมบอกตำบลบ้านที่อยู่ของผมและเชิญให้พวกเขาไปพบบางทีผ
ผมอาจมีโอกาสตอบแทนบุญคุณของเขาได้บ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของท่านผู้นี้ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นพระท่านเจ้าของเรื่องได้เล่าให้ฟังแล้วก็ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่เพราะระยะเวลารถตกข้างถนนแล้วมีผู้มาช่วยนำรถขึ้นมาจากข้างถนนนั้นเป็นระยะสั้นเวลาน้อยการสนทนาเล่าเรื่องก็ไม่ได้ใจความมากนักเพราะทุกคนกำลังเปียกทั้งฝนเปื้อนทั้งโคลนจึงต้องรีบกลับไปทำความสะอาดตัวเพราะอาจป่วยไข้เป็นหวัดได้ข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงตั้งแต่เริ่มต้นจนเกิดผลภายหลังเพื่อให้ได้ข้อความและเรื่องราวพอที่จะนำมาพิจารณาถึงเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดได้เสมอไม่ว่าสมัยใดเวลาใดหากท่านผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เห็นว่าข้อความสำคัญตอนหนึ่งตอนใดยังขาดตกบกพร่องข้าพเจ้าผู้เขียนขอรับผิดแต่ผู้เดียวและโปรดได้ให้อภัยด้วย

านผู้ฟังครับเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้หมดลงแล้วและกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนความดีก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลจะเป็นตอนอะไรเราจะกลับมาติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับสวัสดีครับ

0: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจันยาทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:02 หลังเคารพธงชาตินะครับจนถึงเวลา 19:00 เรามาพูดคุยกันเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะครับว่ามีประเด็นใดที่น่าจะพูดคุยกันบ้างท่านผู้ฟังเย็นๆเรามาพูดคุยกันสบายๆนะครับท่ามกลางอาทิตย์นี้ที่ข่าวสารผมว่าเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะท่านผู้ฟังที่มีข่าวสารที่เป็นที่ถกเถียงกันนะครับเป็นที่พูดคุยกันในประเด็นต่างๆเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับทั้งพ.ร.ก.กู้เงินนะครับยกเลิก MOU CC นะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องแลนด์บริดจ์อย่างนี้ซึ่งแต่ละเรื่องผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มีเรื่องของ MOU CC อาทิตย์นี้ผมก็จะมาพูดเรื่อง MOU CC เพราะว่าเขามีการยกเลิก MOU นี้นะครับแล้วก็ไปใช้กฎที่เขาเรียกว่า Unclosed วันนี้ผมก็จะอธิบายในรายการด้วยว่า Unclosed นี้คืออะไรแล้วไทยได้ประโยชน์อย่างไรหรือเสียประโยชน์อย่างไรนะครับจาก Unclosed ตรงนี้นะครับเย็นๆเรามาพูดคุยกันนะครับทำกลางข่าวสารบ้านเมืองนะครับการประชุมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันที่7วันที่8วันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังทางนายกรัฐมนตรีของเราคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ไปที่เมืองเซบูนะครับประเทศฟิลิปปินส์ในการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่18ครั้งที่48นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งแต่ละการประชุมนั้นเขาก็จะนำประเด็นมาปรึกษาหารือกันนะครับหลายๆประเทศในอาเซียนและในการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจซึ่งผมก็จะนำมาพูดคุยนะครับเป็นเรื่องหลักๆในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่48นะครับโดยการประชุมนี้เขาจัดขึ้นไปใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกัน Navigating Our Future Together นะครับการประชุมครั้งนี้มีฟิลิปปินส์ทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี2569นะครับกำหนดทิศทางของภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายรอบด้านท่านผู้ฟังเพราะว่าโลกก็มีความผันผวนมากมายนะครับประเด็นในการประชุมนี้ก็คือประเด็นในเรื่องของการจัดการกับวิกฤตเรื่องของอาหารเรื่องของพลังงานเรื่องของโลกผันผวนต่างๆนะครับซึ่งบางประเทศเขาก็มีลิมิตในการที่จะสรรหาพลังงานของตนเองเหมือนกันท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าทุกประเทศนั้นจะมีน้ำมันสำรองหรือพลังงานสำรองเป็นหลายร้อยวัตต์นะครับประเทศไทยของเรามีพลังงานสำรองนะครับเป็นเวลาเป็นร้อยๆวันเลยแต่ว่าบางประเทศนั้นก็ไม่ได้มีขีดความสามารถในการจัดหาพลังงานมาสำรองมีพลังงานสำรองที่เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่48นี้เรื่องของพลังงานเรื่องของอาหารนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับและในการประชุมในครั้งนี้นะท่านผู้ฟังก็ยังเป็นการรวมตัวของผู้นำอาเซียนหลายชาติเลยนะครับที่ประเดิมตำแหน่งครั้งแรกนะครับมีความสำคัญก็คือเป็นการเปิดตัวผู้นำหลายประเทศอย่างประเทศไทยของเราก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่2สมัยที่2อีกด้วยนะครับประเทศอื่นๆก็มีอย่างเช่นเวียดนามนะครับเวียดนามคุณเลมินฮึงนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามก็ได้ประเดิมในการเข้าร่วมอาเซียนซัมมิตครั้งที่48เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นผู้นำคณะรัฐบาลนะครับเขาก็ยังเป็นการยืนยันอีกว่าในการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งนี้ก็มีผู้นำจากหลากหลายประเทศหลากหลายชาติเข้าร่วมการประชุมท่านผู้ฟังสิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าอาเซียนนั้นก็ถือว่าเป็นความสำคัญนะครับยังมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงสุดของ
ทุกๆประเทศหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอาเซียนนะครับเราก็จะอย่างที่เราได้เห็นไปหลายๆความร่วมมือทางกิจกรรมนะครับมีไทยมีเวียดนามมีกัมพูชามีฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะครับมีแค่เมียนมาเท่านั้นท่านผู้ฟังที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่เพราะว่ามีเรื่องของความไม่โปร่งใสต่างๆนะครับซึ่งเมียนมานั้นเขาก็ไม่ได้นำผู้นำนะครับทางมินอองไลน์เข้ามาประชุมในการประชุมครั้งนี้นะครับประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นลำดับสำคัญที่สุดในการหารือก็คือเรื่องของผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับซึ่งการปิดช่องแคบฮอร์มุสนั้นก็ยังมีสถานการณ์ที่ดำเนินมาเป็นเวลานานนะท่านผู้ฟังจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและเมื่อมีการปิดช่องแคบฮอร์มุสมีสงครามในบริเวณตะวันออกกลางนะครับบริเวณอิหร่านตรงนั้นก็ส่งผลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนะครับผู้นำอาเซียนเขาก็เลยมุ่งเน้นในการที่จะสรรหาความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนนะครับรวมถึงพูดคุยกันถึงเรื่องมาตรการคุ้มครองพลเมืองอาเซียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งอีกด้วยซึ่งทางฟิลิปปินส์ในฐานะประธานในการประชุมครั้งนี้นะครับก็ได้ผลักดันให้มีการออกแถลงการร่วมเพื่อรับมือกับวิกฤตนี้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยท่านผู้ฟังและในการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่48เขาก็ยังมีอีกเอกสารนะครับที่สำคัญอีก5ฉบับนะครับซึ่งเอกสารนั้นก็มีล้วนมีความน่าสนใจทั้งสิ้นนะครับไปที่อย่างแรกก็คือพิธีสารเซบูนะครับเซบูก็คือเมืองเซบูที่ฟิลิปปินส์ที่มีการจัดประชุมอาเซียนกันนี่แหละท่านผู้ฟังพิธีสารเซบูก็คือพิธีสารที่เป็นไปเพื่อการแก้ไขกฎบัตรอาเซียนนะครับทั้งยังรองรับสมาชิกของประเทศอาเซียนใหม่ๆที่เข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนประเทศนั้นก็คือประเทศติมอร์เลสเตนั่นเองนะครับและเมื่อติมอร์เลสเตเพิ่มเข้ามาในอาเซียนนะครับก็ได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์บนธงอาเซียนให้ครอบคลุมสมาชิกประเทศที่11ตอนนี้อาเซียนมีทั้งหมด11ประเทศนั่นเองซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนด้วยนะท่านผู้ฟังเอกสารฉบับที่2นะครับก็คือปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลนะครับซึ่งปฏิญญานี้ก็เป็นการมุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจสีน้ำเงินและความมั่นคงทางทะเลนะครับซึ่งเรื่องอันคลอสก็ถือว่าอยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวผมก็จะอธิบายเรื่องอันคลอสต่อไปนะท่านผู้ฟังลำดับไปทีละเรื่องนะครับเอกสารลำดับที่3ก็คือแถลงการผู้นำอาเซียนต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับโดยเป็นการระบุแนวทางความร่วมมือเพื่อความเข้มแข็งของภูมิภาคต่อผลกระทบด้านพลังงานและการเงินนะท่านผู้ฟังอย่างที่4ก็คือกรอบความร่วมมือ aspect นะครับซึ่งเป็นพิธีสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งภัยธรรมชาติภัยทางชีวภาพและวิกฤตภูมิอากาศนะครับท่านผู้ฟังและอย่างสุดท้ายก็คือปฏิญญาว่าด้วยการเสริมพลังเยาวชนส่งเสริมบทบาทผู้นำคนรุ่นใหม่ในการดำเนินการด้านภูมิอากาศและการรับมือภัยพิบัติซึ่งในขณะนี้เรื่องของการรับมือเรื่องของอากาศเรื่องของ climate change เรื่องของภัยพิบัติต่างๆเป็นสิ่งที่พูดถึงกันมากท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างที่ได้เห็นกันนะครับท่านผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศอบอ้าวมากโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครนะท่านผู้ฟังในช่วงเย็นเนี่ยโอ้โหท้องฟ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเมฆครึ้มนะครับเมฆฝนต่างๆแล้วก็ฝนก็ชอบจะตกตอนเย็นนะแล้วก็ตอนกลางวันก็มีอากาศที่อบอ้าวมากๆนะครับก็เป็นผลจากเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ได้อยู่ในสิ่งที่เขาหารือกันในอาเซียนซัมมิตครั้งนี้ด้วยนะครับด้วยในการประชุมครั้งนี้วันที่7 8 9ทางนายกรัฐมนตรีของเราคุณอนุทินก็ได้เข้าร่วมการประชุมนะครับแล้วก็มองว่าอาเซียนนั้นจำเป็นต้องคงความเป็นเอกภาพต้องปรับตัวได้และต้องมองไปข้างหน้านะครับโดยหัวข้อนี้นะครับก็ทำให้เราได้เห็นถึงการสะท้อนถึง
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะครับที่ความเปลี่ยนแปลงนั้นมีความรวดเร็วมากๆแล้วก็มีความผันผวนในเรื่องต่างๆอีกด้วยนะครับทั้งยังต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่ภาครัฐทำอย่างเดียวหรือว่าภาคเอกชนทำอย่างเดียวหรือว่าภาคประชาชนทำอย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้องเป็นความร่วมมือร่วมใจกันระหว่าง3ฝั่งนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการร่วมมือกันระหว่างประเทศนะครับในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเช่นเรื่องสแกมเมอร์อย่างนี้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศเจอปัญหานี้นะครับสแกมเมอร์ก็ต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเพื่อต่อต้านและก็ปราบปรามเหล่าสแกมเมอร์เหล่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เวลาที่จะพังทลายการใช้กฎหมายต่างๆหรือว่าการใช้การขออนุญาตต่างๆนะครับท่านผู้ฟังล้วนต้องใช้ความรวดเร็วในการทลายรังสแกมเมอร์ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในเรื่องของการที่ทุกวันนี้เราต้องร่วมมือกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายไปข้างหน้าได้นะครับโดยคุณอนุทินก็ยังกล่าวว่าความเข้มแข็งของอาเซียนนั้นกำลังถูกทดสอบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอีกด้วยคุณอนุทินก็ได้เสนอแนวทางให้อาเซียนเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับโดยแบ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานนั้นนะครับความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญก็ได้สะท้อนถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานโลกและชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงทางทะเลและเสรีภาพในการเดินเรือนะครับคุณอนุทินเห็นว่าอาเซียนควรเร่งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติอาทิการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนการใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านความมั่นคงปิโตรเลียมอาเซียนตลอดจนการเพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์เช่นพลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับในเรื่องของพลังงานผมเชื่อว่าหลายๆประเทศนั้นก็เป็นวาระที่ต้องพูดคุยกันภายในประเทศของตนเองว่าจะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทางเลือกเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานธรรมชาตินะครับเราจะไม่ใช้พลังงานถ่านหินพลังงานน้ำมันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเราต้องใช้พลังงานธรรมชาติพลังงานทางเลือกนะครับให้มากขึ้นเพราะจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์เมื่อบ้านเมืองอื่นๆที่เรานำเข้าพลังงานนั้นมีปัญหานะครับบ้านเมืองของเราก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าค่าไฟขึ้นค่าน้ำมันขึ้นแม้จะมีการตรึงราคาก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้นะครับก็ทำให้ทุกๆประเทศนะครับก็หันมามองในจุดนี้ว่าเราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานทางเลือกพลังงานที่สะอาดเป็นอนาคตได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานอย่างที่สองก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้นำอาเซียนทุกประเทศก็กล่าวถึงในถ้อยแถลงเช่นเดียวกันนะครับโดยคุณอนุทินก็ได้เห็นว่าภูมิภาคอาเซียนนั้นกำลังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้านะครับอาเซียนจึงควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วเช่นความตกลงการค้าข้าวระหว่างไทยสิงคโปร์นะครับเป็นต้นซึ่งการตกลงนะครับความร่วมมือนี้ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานในช่วงวิกฤตและพิจารณาขยายแนวทางดังกล่าวไปยังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความพร้อมร่วมกันของภูมิภาคอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารที่สำคัญของโลกนะท่านผู้ฟังพร้อมมีบทบาทสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนด้านความมั่นคงทางอาหารอย่างเต็มที่นะครับอย่างที่เราได้เห็นข้อมูลต่างๆนะครับที่มีการแถลงจากภาครัฐต่างๆหรือแม้กระทั่งจากภาคเอกชนที่เป็นภาคธุรกิจนะท่านผู้ฟังประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์ทางอาหารมากๆนะครับแม้ว่าโลกจะก้าวหน้าไปมากขนาดไหนแต่ความสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินหรือว่ายารักษาโรคสมุนไพรต่างๆประเทศไทยของเราถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วเมื่อโลกมีความผันผวนประเทศอื่นๆมีวิกฤตในเรื่องของความมั่นคง
ต่างๆนะครับแล้วต้องใช้กำลังทางทหารกันโลกก็จะหันมามองแหล่งที่ผลิตอาหารนะครับซึ่งเราก็เมื่อวางตัวเป็นกลางแล้วนะครับเราก็จะมีทางเลือกในการค้าขายที่มากขึ้นนะครับและเราก็ใช้โอกาสตรงนี้นะครับในการที่เราจะผลักดันประเทศไทยของเราให้เป็นประเทศที่มีมูลค่าสูงนะครับมีการสร้างเศรษฐกิจต่างๆมีการจ้างงานต่างๆนะครับในช่วงเวลานี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของไทยเรานะครับแล้วก็ถูกพูดถึงนะครับในเวทีของอาเซียนซัมมิตครั้งที่48อันนี้อีกด้วยนะครับอย่างที่3ก็คือการคุ้มครองคนชาติอาเซียนนะครับคุณอนุทินก็ได้เน้นย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของอาเซียนคือการดูแลและคุ้มครองประชาชนโดยในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่านมานั้นก็ได้นายกรัฐมนตรีของเราคุณอนุทินนะครับก็เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับประเทศนะครับซึ่งภารกิจแบบนี้เป็นภารกิจที่ท้าทายแต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือในอาเซียนนะครับคุณอนุทินยังกล่าวเพิ่มเติมว่าความท้าทายในปัจจุบันนั้นมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งด้านพลังงานด้านอาหารและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอาเซียนจึงจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางการสร้างประชาคมให้สอดคล้องกับบริบทของโลกอีกด้วยนะครับเราก็จะเห็นในหลายๆประเทศที่มีสงครามนะครับก็จะมีการประสานงานต่างๆซึ่งบางทีเราไม่ได้แค่ประสานสถานทูตของเราอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังแต่บางทีต้องใช้สถานทูตของประเทศอื่นๆหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ฉันมิตรนะครับที่มีไมตรีจิตที่ดีกับประเทศอื่นๆอย่างเรื่องของเรือมยุรีนารีนะครับในการเก็บกู้ร่าง3ร่างนะครับในเรือมยุรีนารีก็ต้องดำเนินการนะครับโดยให้ประเทศคู่มิตรในบริเวณนั้นนะครับมาช่วยในการเก็บกู้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าการทำงานหรือว่าการขับเคลื่อนงานการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆในอนาคตเราก็จะทำเพียงแค่ประเทศเดียวไม่ได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศซึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนอยู่บางครั้งก็มีเสียงวิจารณ์ท่านผู้ฟังประชาคมอาเซียนนั้นเหมือนเสือกระดาษก็คือตั้งไว้เฉยๆแต่ก็ไม่ได้มีอำนาจ

โยชน์ของชาติตนเองนั่นเองท่านผู้ฟังนะครับและอีกเวทีหนึ่งนะครับคุณอนุทินก็ได้ชู3ยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับในอาเซียนสมิตครั้งนี้นะครับโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของเอกภาพเรื่องของความยืดหยุ่นเรื่องของบทบาทของอาเซียนต่อเวทีโลกนะครับเพื่อใช้รับมือกับภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มีความผันผวนนะครับโดยประชาคมอาเซียนเองนั้นก็มีหลักการสำคัญที่ยึดถือกันมาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจรจาการยับยั้งชั่งใจและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีนะครับและไม่สามารถถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติอีกต่อไปนะครับแต่ก็จำเป็นต้องได้รับการผลักดันอย่างจริงจังนะครับโอ้เป็นสิ่งที่ชาวอาเซียนเรายึดถือกันมายาวนานแล้วแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็มีเหมือนจะมีบางประเทศที่ไม่ยึดถือนะท่านผู้ฟังประเทศอะไรก็ไม่รู้นะนะครับตรงนี้เมื่ออาเซียนเห็นว่าอย่างนี้นะครับก็ต้องมีการผลักดันการที่เราต้องยึดถือในสันติวิธีอย่างจริงจังนะครับเพราะเห็นว่าอาเซียนไม่สามารถดำเนินบทบาทตั้งรับได้อีกต่อไปนะครับแต่ต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยความคล่องตัวและการมองการไกลให้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณอนุทินก็ได้นำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับอาเซียนนะครับอย่างแรกก็คือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมท่านผู้ฟังซึ่งเป็นจุดแข็งของอาเซียนอยู่แล้วนะครับซึ่งภูมิภาคนิยมนี้ก็จะทำให้หลายๆประเทศนะครับ11ประเทศที่อยู่ในประชาคมนี้นะครับมีความเป็นเอกภาพมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เอกภาพดังกล่าวก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติประเทศสมาชิกก็จำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศนะครับเพื่อหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัตินั้นอาเซียนจำเป็นต้องพัฒนาการประสานงานและกลไกการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะในช่วงวิกฤตความรวดเร็วและความเป็นเอกภาพในการดำเนินการก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอีกทั้งเมื่อความท้าทายต่างๆมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนก็จำเป็นต้องมีความบูรณาการและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับเมื่อกี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปนะครับว่าอาเซียนจะไม่เป็นเสือกระดาษอีกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะมีบทบาทในเวทีโลกของจริงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการขับเคลื่อนนโยบายนะครับแล้วก็ยอมกันนิดยอมกันหน่อยนะครับเพื่อให้เราเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันพอเราเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเราก็จะมีอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองจะเป็นเรื่องของการทหารหรือเรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องในอนาคตนะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นนี้ก็คือหัวใจสำคัญในการทำรงไว้ซึ่งประชาคมอาเซียนนั่นเองหรือเขาใช้ชื่อหนึ่งว่าอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้นะครับหรือว่าความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกนั้นก็ต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศแต่ขณะเดียวกันความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตโดยอาเซียนยังคงมีจุดแข็งด้านการส่งเสริมการหารืออย่างครอบคลุมทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามการหารือต้องได้รับการสนับสนุนด้วยกลไกอาเซียนที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งในด้านการประสานงานภาวะวิกฤตและความร่วมมือที่ช่วยสร้างความไว้วางใจและลดความตึงเครียดก่อนที่จะบานปลายนะครับในยะของคำว่ายืดหยุ่นที่ผมตีความนะท่านผู้ฟังผมตีความว่านั่นคือเราต้องเน้นการพูดคุยกันนะครับเน้นในเรื่องของการทูตแบบสันติวิธีสิ่งเหล่านี้เมื่อเรามีความยืดหยุ่นก็จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยั่งยืนอีกด้วยนะครับแล้วก็นำมาสู่ผลประโยชน์ของแต่ละประเทศนั่นเองอันนี้ความยืดหยุ่นน่าจะเป็นในความหมายนี้นะครับในนัยยะนี้อย่างที่สามก็คือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคอีกด้วยอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศต่างต้องมีส่วนร่วมต่อประเด็นที่มีความท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกาอันนี้ขีดเส้นใต้ตัวหนาๆเลยท่านผู้ฟังต้องเล่นกันแบบกติกานะพร้อมเน้นย้ำว่าความเกี่ยวข้องของอาเซียนในท้ายสุดนั้น

0: คือการตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนทำให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจและภูมิภาคนำไปสู่คุณภาพชีวิตโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยนะครับเรื่องของการที่รักษาระเบียบระหว่างประเทศเป็นถูกนำมาพูดคุยกันมากท่านอันนี้ไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของอาเซียนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าหลายๆประเทศในโลกที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับที่มีสงครามเกิดขึ้นก็มีการตั้งคำถามมาว่าสิ่งที่เหล่าประเทศมหาอำนาจนะครับทำต่อประเทศที่เล็กกว่านั้นเป็นการเคารพระเบียบโลกหรือว่าระเบียบระหว่างประเทศที่อุตส่าห์พูดคุยกันอุตส่าห์มีท่าทีความเป็นมิตรมาเป็น 60-70 ปีกันเนี่ยนะครับตรงนั้นนะครับเป็นท่าทีการรักษาระเบียบโลกหรือว่าระเบียบระหว่างประเทศตรงนั้นหรือเปล่านะครับก็มีบทวิเคราะห์ออกมาว่าระเบียบโลกหรือว่าระเบียบระหว่างประเทศอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ชาติมหาอำนาจหลายๆชาตินะครับก็มุ่งเน้นไปสู่การใช้กำลังทางทหารในการสร้างความกดดันหรือว่านำมาซึ่งผลประโยชน์ของชาติตนสิ่งเหล่านั้นนะครับก็ทำให้เราก็ได้เห็นว่าระเบียบโลกจริงๆแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เป็นไปอย่างไรหรือว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรผมเชื่อว่าในการพูดคุยในอาเซียนซัมมิตครั้งที่48ครั้งนี้นะครับก็จะทำให้เราได้มีอำนาจต่อรองกันมากขึ้นในประเด็นนี้นะครับว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรในเรื่องของระเบียบโลกระหว่างประเทศนั่นเองนะครับคุณอนุทินก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาอีกด้วยว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นถือเป็นบททดสอบสำคัญของอาเซียนทั้งในด้านเอกภาพและความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องขององค์กรโดยพัฒนาการล่าสุดนั้นนะครับก็ทางเมียนมาก็มีการนิรโทษกรรมให้แก่อดีตประธานาธิบดีอูวินมยินนะครับและการย้ายนางองซานซูจีไปพำนักในที่พักอาศัยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่อาจเปิดโอกาสแม้จะยังมีข้อจำกัดนะครับสำหรับการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาและการปรองดองมากขึ้นนะครับคุณอนุทินเห็นว่าพัฒนาการดังกล่าวเป็นโอกาสให้อาเซียนเดินหน้าแนวทางที่เป็นรูปธรรมผ่านการกลับเข้าไปมีส่วนร่วมกับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเหมาะสมนะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อพร้อมเสนอให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนั้นรับไปดำเนินการต่อโดยประเทศไทยพร้อมสนับสนุนประธานอาเซียนและผู้แทนพิเศษอาเซียนอย่างเต็มที่นะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เปราะบางนะครับเป็นเรื่องที่เปราะบางมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ภายในประเทศของตนนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ภายในประเทศของตนบางทีหากจะพูดคุยกันถึงปัญหาในเมียนมานะครับเราต้องย้อนไปเป็นหลายปีตั้งแต่อังกฤษเข้ามาปกครองเมียนมานะครับแล้วก็มีสนธิสัญญาปางหลงต่างๆทำให้มีความขัดแย้งทางชาติพันธุ์มีความขัดแย้งทางแนวคิดทางการเมืองต่างๆนะครับเราย้อนกลับไปอีกหลายปีเลยนะครับจริงๆบางทีมันก็พูดยากนะแต่ว่าก็หวังว่าถ้าเกิดเมียนมานะครับได้กลับเข้ามาร่วมกับอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมได้รับการยอมรับมีความชอบธรรมมากขึ้นอีกครั้งนะครับผมเชื่อว่าอาเซียนจะได้ประโยชน์จากเมียนมาเยอะเพราะว่าประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่เขาปิดมานานนะครับเขาแทบที่จะไม่ได้เปิดให้ประเทศหรือว่าภาคเอกชนต่างๆเข้าไปทำธุรกิจหรือว่าทำทรัพยากรนะครับนำพาทรัพยากรจากเมียนมาออกจากประเทศมากเท่าไหร่เนี่ยในเมียนมาผมดูข้อมูลนะเขามีแร่ที่สำคัญหลายอย่างนะครับเดี๋ยวหรือว่าอย่างแร่ที่ถูกพูดถึงในระยะนี้นะครับในช่วงสงครามของอเมริกาของอิหร่านหรือแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนนะท่านผู้ฟังแร่แร่เอิร์ธก็เป็นแร่ที่ถูกพูดถึงมากๆนะครับเพราะว่าเป็นแร่ที่ทำให้ใครที่ครอบครองแร่เอิร์ธผู้นั้นก็จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่าแร่เอิร์ธนั้นก็ทำได้ทั้งอาวุธหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ของเราที่เป็นสมาร์ทโฟนที่เราใช้ดู Facebook ที่เราใช้ดู Instagram ในทุกวันนี้นะครับก็มีส่วนประกอบของแร่เอิร์ธ ทั้งสิ้นท่านผู้ฟังรวมไปถึงแบตของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็มีส่วนผสมของแร่เอิร์ธเช่นเดียวกันซึ่งในเมียนมานั้นเขาก็บอกว่าเป็นประเทศที่มีแร่เอิร์ธอยู่มากเหมือนกันนะครับจริงๆไม่ใช่แค่แร่เอิร์ธแต่ว่ายังมีอีกหลายอย่างในเรื่องของความร่วมมือกันนะครับระหว่างประเทศในอาเซียนนะครับกับประเทศเมียนมาซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดเมียนมากลับมาร่วมกันในอาเซียนนั้นก็จะทำให้ประชาคมอาเซียนของเราเข้มแข็งขึ้นอีกนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณอนุทินนะครับก็ได้กล่าวถึง3เสาหลักทางยุทธศาสตร์นะครับว่าอาเซียนนั้นควรที่จะดำเนินการไปแบบใดนะครับและในการประชุมอาเซียนสมิตครั้งที่48นะครับก็ยังมีการพูดคุยระหว่างไทยและกัมพูชานะครับคือทางฝ่ายไทยก็คือนายกรัฐมนตรีของเราคุณอนุทินชาญวีรกูลส่วนฝ่ายกัมพูชานั้นก็คือคุณมาเน็ตนะครับซึ่งเป็นผู้นำของทางกัมพูชานะครับก็ได้มีการพูดคุยซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีมติในการยกเลิกMOU 44หรือว่า MOU 2544นั่นเองครับซึ่งเป็น MOU ที่เป็นช่องทางในการที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเขตแดนต่างๆที่มีความทับซ้อนกันนะครับแต่ว่าเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาทางครม.ก็ได้มีมาตรการที่จะยกเลิก MOU 44นะครับและ MOU นี้จะถูกยกเลิกได้นั้นก็คือ1ต้องผ่านครม.2ต้องบอกฝั่งกัมพูชานะครับซึ่งเป็นประเทศคู่ความของเรานะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้บอกแล้วนะครับโดยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ดำเนินการพูดคุยกับทางกัมพูชานะครับซึ่งในขณะนี้ MOU 44นั้นก็ได้ยกเลิกไปแล้วนะครับซึ่งสาเหตุของการยกเลิก MOU 44นั้นเขาก็บอกว่าทำกันมาหลายปีแล้วนะครับทำกันมาหลายปีแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าสักทีนะครับซึ่งในการประชุมนะครับก็ได้รับรายงานความคืบหน้าของมาตรการด้านความมั่นคงรวมไปถึงการประสานความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยและกัมพูชานะครับซึ่งก็ได้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้โดยตลอดระยะเวลากว่า5เดือนที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์ความรุนแรงตลอดแนวชายแดนของทั้งสองประเทศนะครับนั่นก็นำไปสู่ขั้นตอนต่อไปว่าเราควรที่จะมีท่าทีกับทางกัมพูชาอย่างไรนะครับฝ่ายไทยก็เลยมีมตินะครับในการยกเลิก MOU 2544ซึ่งก็ได้แจ้งให้ทางฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบในจุดยืนของไทยนะครับพร้อมทั้งมีการเห็นพ้องร่วมกันอีกว่าพอยกเลิก MOU 2544นั้นนะครับก็จะไปสู่การที่ทั้งสองประเทศจะยึดถือหลักการหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า UNCLOS นะครับ UNCLOS ก็คือ UNCLOS เขาเรียกว่า UNCLOS UNCLOS แปลเป็นภาษาไทยก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเดี๋ยวผมก็จะอธิบายต่อไปท่านผู้ฟังซึ่งต่อไปเวลาที่จะพูดถึงเขตแดนทางทะเลนะครับเขาก็จะมีการใช้กฎ UNCLOS เนี่ยเข้ามาแล้วก็จะมีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นกรอบแนวทางสำคัญในการดำเนินการในอนาคตนะครับแม้รายละเอียดในทางปฏิบัตินั้นยังจำเป็นต้องหารือร่วมกันต่อไปนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องให้เริ่มต้นกระบวนการหารือในทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งในกรอบ JBC และ GBC นะครับรวมถึงการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศนะครับโดยย้ำว่าการเจรจาทุกขั้นตอนนั้นจะต้องยึดถือข้อตกลงหยุดยิงและแนวทางที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพและความไว้วางใจระหว่างกันนะครับคุณอนุทินก็ยังได้ระบุอีกว่าการหารือครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงแนวโน้มในการเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างไทยและกัมพูชานะครับพร้อมย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนะครับจึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนไทยในกัมพูชาและประชาชนกัมพูชาในประเทศไทยนะครับไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับไอ้ตรงนี้ผมดอกจันไว้หน่อยจริงๆผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะเป็นความขัดแย้งคือก็มีส่วนเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับแต่ว่าเราคิดไปถึงนะท่านผู้ฟังเรานึกไปถึงคนที่อยู่ตามชายแดนนะชาวไทยจังหวัด ต่างๆชาวอุบลชาวศรีสะเกษชาวบุรีรัมย์ที่เขาได้รับผลกระทบจากเครื่องนี้นะครับอยู่ดีๆระเบิดมาลงที่บ้านตัวเองหรือว่ามาลงในเลือกสวนไร่นาของตัวเองโดยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความขัดแย้งนี้เลยท่านผู้ฟังผมก็มองว่าจริงๆกัมพูชาควรที่จะแสดงความรับผิดชอบอะไรหน่อยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเมื่อนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเอาล่ะอันนี้ผมก็กำลังพูดเรื่องในเชิงนโยบายภาพใหญ่นะครับเพื่อนำไปสู่การที่จะทำสถานการณ์ให้ดีขึ้นนะครับด้วยตรงนี้นะครับทางคุณอนุทินก็ยังยืนยันว่าในการหารือกันครั้งนี้ก็ยังไม่มีการเจรจาเรื่องการกำหนดเขตแดนหรือการเปิดพรมแดนแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นเพียงแค่การเห็นพ้องให้เริ่มต้นหารือในระดับปฏิบัติการก่อนขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นและรองเสนาธิการทหารของไทยก็จะดำเนินการหารือในรายละเอียดต่อไปอีกด้วยนะครับท้ายที่สุดทางคุณอนุทินก็ได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยจะดำเนินการโดยรักษาเกียรติภูมิอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างเต็มที่โดยจะดำเนินทุกแนวทางด้วยความรอบคอบนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเกิดความสูญเสียจากกระบวนการเจรจาในครั้งนี้นะครับซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นสิ่งที่ก็คิดมาแล้วนะครับสำหรับการที่จะหาผลประโยชน์นะครับเพราะเดิมทีถ้าเกิดเราตามข่าวนะท่านผู้ฟังเราจะเห็นกัมพูชาเขาจะกอด MOU 44แน่นมากเลยนะครับแต่ว่าในระยะหลังนี้นะครับก็มีท่าทีที่อ่อนลงมาก็ทำให้นำไปสู่เป็นไพ่ผมมองว่าเป็นไพ่ใบท้ายๆของกัมพูชาสำหรับเรื่องของการใช้สนธิสัญญาอันคลอสเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของความขัดแย้งนะครับในสถานการณ์ชายแดนก็ทำให้กัมพูชานั้นก็ถูกมองจากเวทีประชาคมระหว่างประเทศที่เป็นประเทศที่ไม่มีความชอบธรรมอยู่มากนะท่านผู้ฟังเพราะว่าจริงๆกัมพูชาเป็นประเทศที่ถูกมองไม่มีความชอบธรรมเราย้อนกลับไปนะครับหลายปีก็มีเรื่องสแกมเมอร์อยู่แล้วนะครับมีเรื่องสแกมเมอร์ต่างๆก็มีนิตยสาร The Economist นะครับ The Economist ก็เคยทำนิตยสารที่เจาะลึกเกี่ยวกับสแกมเมอร์ในกัมพูชานะครับที่เป็นโครงข่ายโยงใยกันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของผลประโยชน์ในพื้นที่ผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตในประเทศนั้นก็ทำให้ตรงนี้นะท่านผู้ฟังก็เรื่องของความชอบธรรมก็เลยเป็นคำถามระหว่างประชาคมระหว่างประเทศนั้นว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีความชอบธรรมหรือไม่นะครับแล้วก็นำมาสู่ในเรื่องของความขัดแย้งไทยกัมพูชานะครับในแง่ของสงครามข่าวสารต่างๆถ้าเกิดเราได้ตามเมื่อเมฆหมอกจางลงฝุ่นเริ่มหายตลบแล้วนะครับการดูข้อมูลต่างๆผมเชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวและคนที่พิจารณาในเรื่องราวต่างๆนะครับก็จะเห็นถึงสิ่งนี้นะครับว่าข่าวใดจริงข่าวใดเท็จข่าวใดเสริมข่าวใด AI ไม่ AI นะครับเราก็จะเห็นแม้ว่าตอนนี้ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการคิดในการครีเอทในการสร้างคลิปวิดีโอต่างๆคลิปแนวตั้งหรือว่าคลิปสถานการณ์ต่างๆนะครับแต่เราก็ได้เห็นว่าเมื่อความจริงปรากฏนั้นความจริงก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับและในช่วงนี้รายการยันนี้ที่ 92.5 นะครับขอพักฟังสปอตแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
1: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
1: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
3: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันหลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับทุกท่านยังอยู่กับผมชโลธรจันยานะครับก็นำข่าวสารมาเล่านะครับในช่วงแรกก็มีหลายๆประเด็นนะครับที่ให้พูดถึงที่น่าสนใจทั้งนั้นนะครับตอนนี้เรายังค้างอยู่ที่เรื่องของ MOU 44แล้วก็อันคลอสนะครับวันนี้ผมจะนำทุกท่านไปรู้จักนะครับแต่เชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยิน MOU 44กันมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างในสังคมนะครับวันนี้ผมเอา3เหตุผลที่จำเป็นในการยกเลิก MOU 44นะครับมีที่มาว่าอย่างไรทำไมถึงต้องยกเลิกนะครับประการแรก MOU 44นั้นเป็นกรอบการเจรจาการบริหารทรัพยากรร่วมกันที่อยู่ใต้ทะเลระหว่างไทยกัมพูชานะครับแต่ทำกันมาตั้งแต่ปี2544นั่นแหละท่านผู้ฟังก็ผ่านมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับมีการเจรจากันเพียง5ครั้งเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศอีกด้วยนะครับตรงกันข้ามก็กลับทำให้เกิดข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลนะครับทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองประเทศและไม่มีแนวทางที่จะทำให้เกิดการพัฒนาและบริหารทรัพยากรร่วมกันได้อีกด้วยนะครับประการที่สองก็คือการยกเลิก MOU 44นั้นเพื่อเป็นการยุติการเจรจาตามกรอบ MOU 44หากฝ่ายกัมพูชายังคงต้องการหารือหรือเห็นประโยชน์จากการพัฒนาและบริหารทรัพยากรใต้ทะเลร่วมกับไทยอีกก็ขอให้แสดงเจตนารมณ์หรือแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะได้รับจัดการกรอบการเจรจากันใหม่นะครับที่มีความเป็นไปได้โดยไม่นำไปสู่ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลเช่นที่ผ่านมาและเรื่องสุดท้ายประการสุดท้ายนะครับก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาในช่วงเวลา25ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากมีการทำ MOU 44นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเจรจาไม่คืบหน้าและไม่บรรลุเป้าหมายของ MOU 44ที่กำหนดไว้นะครับและหากสถานการณ์ความขัดแย้งยังคงมีอยู่เช่นปัจจุบันนี้นะครับการเจรจาเพื่อพัฒนาและบริหารทรัพยากรใต้ทะเลร่วมกันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับจริงๆไทยเราก็มีอนุสัญญานะครับที่ว่าด้วยการทำกันระหว่าง2ประเทศนะครับไทยมาเลเซียก็มีเหมือนกันท่านผู้ฟังแต่ว่าอันนี้เราคุยกันได้นะครับคุยกันได้ก็เจรจากันได้ก็ไม่มีเรื่องให้ต้องบาดหมางอะไรกันนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือน20กว่าปีที่ผ่านมา MOU 44มีไว้ก็ไปกันไม่ได้นะครับก็เลยยกเลิกแล้วก็นำไปใช้อันคลอสแทนท่านผู้ฟังมาสู่ประเด็นถัดมา Unclosed คืออะไร Unclosed นะครับก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982นะครับคำว่า Unclosed โดยภาษาอังกฤษนั้นมาจากคำว่า The United Nations Convention on the Law of the Sea นะครับหรือที่เขาเรียกว่า Unclosed 1982ซึ่งในที่นี้ผมก็จะเรียกว่า Unclosed แล้วกันแต่คุณรัชนาธนาดิเรกอ่านว่า Unclosed อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังจะเรียกอย่างไรก็แล้วกันแต่ในรายการผมขอเรียก Unclosed นะครับUnclosed หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็คือกติกาพื้นฐานที่วางไว้โดยครอบคลุมทุกมิติโดยมีวัตถุประสงค์หลักให้ทุกประเทศทั่วโลกใช้บรรทัดฐานทางวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ชุดเดียวกันในการวัดอาณาเขตนะครับแทนที่จะใช้กำลังทางทหารตัดสินว่าใครคือเจ้าของพื้นที่นี้ซึ่งภายใต้กรอบใหญ่ Unclosed นะครับก็ยังได้บรรจุกลไกตัวกลางไว้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับการแก้ปัญหานะครับการลงนามในข้อตกลงนี้จึงเป็นการที่ทุกประเทศยอมรับว่าหากเกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่คุยกันเองเนี่ยไม่จบก็จะให้คนกลางเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะตัดสินให้ว่าพื้นที่นี้เป็นของใครนะครับเขาจะใช้คนกลางแล้วก็หลักความเป็นสากลเข้ามาตัดสินเลยนะครับเพื่อให้แต่ละชาติรู้ว่าตนเองมีสิทธิ์ขุดเจาะทรัพยากรหรือตรงไหนได้โดยไม่ไปล้ำเส้นคนอื่นนะครับโดยเรื่องความซับซ้อนในอ่าวไทยนะครับก็เกิดจากอ่าวไทยนั้นมีลักษณะเป็นทะเลกึ่งปิดและมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเมื่อทุกประเทศพยายามอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายอันคลอสนั้นเส้นเขตแดนจึงลากมาทับซ้อนกันจนกลายเป็นพื้นที่ OCA ขนาดใหญ่กว่า 26,000 ตารางกิโลเมตรนะครับโดยที่ทางไทยไม่ใช้กลไกของอันคลอสในการแก้ไขปัญหาของ พื้นอ่าวไทยในตอนแรกนะครับเพราะว่าอ่าวไทยนั้นมีภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อนนะครับมีการแบ่งเขตแดนทางทะเลได้ยากไทยจึงใช้วิธีการหาข้อตกลงเจรจากับแต่ละประเทศเองเช่นกับมาเลเซียนะครับที่เราก็มีการจัดตั้งการพัฒนาพื้นที่ร่วมนะครับหรือ JDA ได้สำเร็จนะครับแต่ว่ากับกัมพูชาก็ไม่สำเร็จนะท่านผู้ฟังฝ่ายกัมพูชานั้นก็ไม่ได้มีสถานะที่เป็นภาคีที่สมบูรณ์หรือไม่ได้นำกลไกอันคลอสมาใช้เป็นบรรทัดฐานหลักในการเจรจาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าเพิ่งจะหันมาให้สัตยาบันและการยกระดับการใช้สิทธิ์ผ่านอันคลอสอย่างเต็มตัวเมื่อต้นปี2569นี้เองนะครับโดยก่อนหน้านี้กัมพูชาก็เลือกที่จะยึดถือการอ้างเส้นเขตแดนตามแผนที่ระหว่าง1ต่อ 200,000 ซึ่งเป็นแผนที่เก่าในอดีตนู่นตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสท่านผู้ฟังโดยตรงนี้นะครับก็จะเป็นการลากเส้นที่ผ่าทะลุตัวเกาะกูดของไทยออกไปในทะเลทั้งที่ตามหลักสากลและสนธิสัญญาประวัติศาสตร์สยามฝรั่งเศสนั้นก็ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของไทยนะครับท่านผู้ฟังในช่วงที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นมีความขัดแย้งบริเวณชายแดนเกิดขึ้นท่านผู้ฟังเราก็จะเห็นว่าทางกัมพูชานั้นเขาก็จะอ้างแผนที่1ต่อ 200,000 ตลอดแผนที่1ต่อ 200,000 ก็คือการใช้มือขีดเหมือนในสมัยโบราณใช่ไหมท่านผู้ฟังในสมัยช่วงรัชกาลที่5ที่ฝรั่งเศสเข้ามาในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับฝรั่งเศสเขาก็จะขีดแผนที่ให้นะครับพอขีดแผนที่ให้เขาก็จะในยุคสมัยนั้นมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรนะครับ1ต่อ 200,000 ก็คือการใช้มือเนี่ยแหละรุ่นขีดแผนที่อย่างนั้นเลยทีนี้ในแผนที่เนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีภูเขามันมีโขดหินมันมีลำธารมันมีต้นไม้นะครับที่ตัดสินกันด้วยแค่ใช้มือมาขีดเขียนแผนที่หรือว่ามาแบ่งเส้นไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้น1ต่อ 200,000 จึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราไม่ยอมรับการขีดแผนที่แบบนี้หรือแม้กระทั่งทั่วโลกก็ไม่มีใครยอมรับการขีดแผนที่1ต่อ 200,000 เช่นเดียวกันเพราะว่ามันโบราณแล้วมันเก่าแล้วมันถูกยกเลิกการใช้ไปหมดแล้วท่านผู้ฟังไทยเราก็เลยยืนยันว่าเราใช้แผนที่1ต่อ 50,000 1ต่อ 50,000 นี่คืออะไรแผนที่1ต่อ 50,000 ก็คือแผนที่ในระบบสมัยใหม่ที่มีการยอมรับโดยสากลทั่วโลกเขาก็ใช้1ต่อ 50,000 กันนะครับเป็นแผนที่ที่มีการสอดส่องโดยดาวเทียมที่อยู่นอกโลกนะครับก็ส่องลงมาความเป็นตารางเมตรต่างๆก็จะละเอียดกว่าอยู่แล้วก็ตามเลขที่1ต่อ 200,000 1ต่อ 50,000 นั่นเองท่านผู้ฟังแต่กัมพูชาไม่ยอมรับนะครับกัมพูชาบอกว่าเราต้องยึดใน1ต่อ 200,000 ก็เลยกลายเป็นคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็เกิดวิกฤตการณ์ทางชายแดนเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้นำไปสู่การปะทะกันนะครับมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บนั่นเองท่านผู้ฟังในตอนนี้นะครับก็นำมาสู่การยกเลิก MOU 44นะครับแล้วก็นำมาสู่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับหรือว่า UNCLOS ที่จะมาใช้กฎนี้นะครับในการลากแผนที่ก็คือมีประเทศที่เป็นตัวกลางเข้ามาเป็นผู้ลากให้หรือว่าใช้หลักกติกาสากล นะครับเป็นผู้ลากเส้นให้ว่านี่เป็นเขตแดนของใครทะเลของใครตรงนี้ตารางเมตรของใครอย่างนั้นไปเลยนะครับเพื่อความเป็นกลางโดยกัมพูชานะครับเขาก็ได้แก้เกมด้วยการใช้กลไกนะครับอันคลอสก็มีบทวิเคราะห์ว่าการใช้กลไกอันคลอสของกัมพูชานี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการถอยหลังหรือไม่นะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นกลไกไม่รู้จะจริงๆบทวิเคราะห์เขาบอกว่ากัมพูชาน่าจะเสียประโยชน์จากอันคลอสนี้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอันคลอสก็มีหลายๆบทวิเคราะห์ก็บอกว่าจริงๆถ้าเกิดเราตีความแบบเป็นกลางนะท่านผู้ฟังสำหรับอันคลอสก็ประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็คือถ้าเกิดเรายึดอันคลอสอันคลอสเนี่ยเขาเป็นกฎที่มีความยืดหยุ่นสูงแต่ก็มีความคลุมเครือในหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะการให้น้ำหนักระหว่างเกาะและโขดหินในการกำหนดเขตแดนทางทะเลเส้นเขตแดนต่างๆนะครับตรงนี้อันคลอสเขาก็บอกมีความคลุมเครือซึ่งเดี๋ยวเราก็จับตาดูกันในอนาคตนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราใช้อันคลอสในการตัดสินเรื่องเขตแดนตรงนี้นะครับ ่ะนะครับก็เป็นเรื่องของทางระหว่างประเทศไทยกัมพูชานะครับที่มีข้อขัดแย้งมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับ UNCLOS นั้นประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกมาตั้งแต่ปี2554นะครับซึ่งการเป็นสมาชิกภาคีนั้นก็จะมาพร้อมกับพันธกรณีที่ต้องยอมรับกลไกการระงับข้อพิพาทที่ระบุไว้ในอนุสัญญาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันนะครับก็ติดตามข่าวสารดูนะครับสำหรับผลประโยชน์ของประเทศของเราว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของสนธิสัญญาอันคลอสผมก็พูดกลางๆแล้วกันตรงนี้สำหรับอันคลอสนะครับกองทัพเรือนะครับในก็ออกมาขานรับนะครับเมื่อ MOU 2544นั้นถูกยกเลิกไปนะครับทางโดยเดิมทีนั้นเป็นมติของทางสมช.ก่อนสมช.เขาก็มีมติในการยกเลิก MOU 2544นะครับก็ทำให้กองทัพก็ออกมารับลูกว่าเมื่อไม่ว่าจะพูดคุยกันอย่างไรนะครับแต่ว่าทางกองทัพเขาก็พร้อมสแตนบายนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนั่นเองพร้อมดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับในพื้นที่ระหว่างนั้นเพราะว่าในเวลาของช่วงเวลานั้นนะครับช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์กองทัพก็มีบทบาทที่สำคัญนะครับในการนำสันติสุขมาสู่ชายแดนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเลยนะครับสำหรับของเราในทางปฏิบัติกองทัพยังคงรักษาความพร้อมของกำลังรบนะครับมีการลาดตระเวนมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทะเลอย่างต่อเนื่องนะครับทุกภารกิจตั้งอยู่บนหลักความรอบคอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็ยึดแนวทางไม่ยั่วยุแต่พร้อมตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ที่อาจกระทบต่ออธิปไตยของชาติอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นกองทัพพร้อมสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลผ่านกลไกการเจรจาทวิภาคีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยกองทัพพร้อมทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแผนที่และข้อเท็จจริงเชิงเทคนิคที่ถูกต้องนะครับครบถ้วนและตรวจสอบได้เพื่อเสริมสร้างความชัดเจนในการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นธรรมนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่ากองทัพไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของกำลังทางทหารหรือเรื่องทางวิชาการนะครับทางกองทัพก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับทางกองทัพเขามีหน่วยงานหนึ่งท่านผู้ฟังที่ชื่อว่ากรมแผนที่ทหารกรมแผนที่ทหารเขามีเทคโนโลยีนะครับแล้วเขาก็ยึดหลัก1ต่อ 50,000 นี่เองนี่แหละท่านผู้ฟังยึดหลัก1ต่อ 50,000 เพราะเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของแผนที่มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับกรมแผนที่ทหารผมเข้าไปอ่านข้อมูลของกรมแผนที่ทหารก็ได้รับความรู้นะครับที่มากขึ้นจริงๆผมแนะนำเพจกรมแผนที่ทหารท่านผู้ฟังเข้าไปใน Facebook ก็ได้แล้วก็พิมพ์กรมแผนที่ทหารนะครับท่านผู้ฟังเขาก็จะได้เห็นนะครับถึงข้อมูลความรู้ที่ทางกรมนั้นเขาได้ลงให้เราได้อ่านนะครับผมก็นำข้อมูลผมเคยเขียนบทความประจำวันเรื่องแผนที่เนี่ยแหละท่านผู้ฟังแผนที่ที่มีการตีเส้นนะครับ1ต่อ 200,000 1ต่อ 50,000 นะครับการดูแลโดยกรมแผนที่ทหารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังลองเข้าไปศึกษากันได้สำหรับเรื่องของกรมแผนที่ทหารเรื่องแผนที่ต่างๆบางทีเราฟังเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจ1ต่อ 200,000 1ต่อ 50,000 ฟังแล้วก็ไม่ค่อยที่จะเห็นภาพ UNCLOS ต่างๆ UNCLOS นี้ผมก็ฟังมาสักพักแล้วแต่ผมก็ไม่เคยหาข้อมูลต่อนะว่าเป็นอะไรผมก็เมื่อมาทำรายการนะครับในวันอาทิตย์ที่กำลังทำอยู่นี่นะท่านผู้ฟังผมก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ UNCLOS ก็ได้เข้าใจว่าอ๋อเป็นอนุสัญญาในการดูแลพื้นที่ทางทะเลนะครับโดยนำประเทศที่เป็นกลางมาขีดแผนที่แบ่งแผนที่ให้เลยนะครับเพื่อความชัดเจนเพื่อความคลุมเครือเพราะว่า MOU 44นั้นที่เราทำมาเป็นระยะเวลานานก็มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนเสียทีนะครับแล้วก็นำไปสู่ประเด็นปัญหาต่างๆนะครับซึ่งเราก็เอาใจช่วยตรงนี้ไม่ว่าจะทางฝากรัฐบาลหรือว่าทางฝากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับผมเห็นความเดือดร้อนนะเราทำข่าวเราก็เห็นข้อมูลเราก็เห็นภาพที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับจะทำอะไรจะคิดอะไรก็เป็นไปด้วยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับคิดถึงส่วนรวม เกินกว่าประโยชน์ส่วนตัวนะครับประโยชน์ส่วนตัวนั้นคิดได้แต่ว่ามันต้องเป็นเรื่องของตัวเราเองนะครับประโยชน์ของประเทศชาตินั้นจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับต้องยึดไว้เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นนักการเมืองเป็นทหารเป็นอาชีพข้าราชการต่างๆนะครับก็ต้องยึดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนนั่นเองนะครับดังที่เราก็ได้รับฟังในความคิดต่างๆนะครับวันนี้รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับดำเนินมาถึงช่วงท้ายรายการแหมพูดเพลินผมอยากจะพูดอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับล้อเล่นนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ชโลธรจันยากับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: หลากหลาย variety ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: คารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
1: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
2: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
3: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิจากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์เรือสำราญที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอฐานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนหรือรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลก็จะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
2: เรากันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานด้านป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันพื้นที่สาธารณะของประชาชนอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดระนองร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่4และเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหลังจากสืบทราบว่าโกดังแห่งนี้ซ่อนเร้นสินค้าที่เชื่อว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นโกดังของบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดและมีเจ้าของโกดังเป็นชาวไทยเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของซึ่งระบุผู้เช่าเป็นชายอายุ22ปีสัญชาติเมียนมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าภายในโกดังเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งระบุต้นทางผลิตจากต่างประเทศและไม่มีเอกสารนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาแสดงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดอายัดสินค้าทั้งหมดไว้เพื่อทำการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปคึกฤทธิ์เรืองระยนสวทระนองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานสะอาดควบคู่กับการสร้างอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมผลักดันโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งเป้าสร้างรายได้เสริมให้ประชาชน 30,000 ครอบครัว นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ณสมาคมฮกเกี้ยนตำบลอานอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้า2ประเภทหลักได้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากมูลสัตว์หรือขยะอาหารซึ่งจากการหารือเบื้องต้นมีการประมาณการกำลังการผลิตรวมไว้ที่150เมกะวัตต์มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนผ่านรูปแบบการกระจายพันธุ์สัตว์อาทิแพะแกะหรือไก่ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงและดำเนินการรับซื้อคืนเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในท้องถิ่นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโมเดลการสร้างอาชีพดังกล่าวพบว่าสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเฉลี่ยสูงถึงปีละ 240,000 บาทต่อครัวเรือนโดยใช้พื้นที่ดำเนินการครอบครัวละ20ไร่ซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นไปแล้วประมาณ 160,000 ไร่จากเป้าหมายทั้งหมด 600,000 ไร่หากสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายคาดว่าจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมถึง 30,000 ครอบครัวทั่วภูมิภาคส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากเกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
5: ขณะนี้เราสำรวจไปได้จากสปท.นะครับประมาณ 160,000 ไร่แต่ที่มีหาที่ไว้ประมาณการคือประมาณ 600,000 ไร่ขณะนี้ผมก็ได้มีแจ้งทางสปท.แล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในท้องถิ่นของจังหวัดแต่ละจังหวัดว่าให้ไปดูซิว่าที่สปท.ทำมาหรือค้นหามาเนี่ยเป็นเกี่ยวเนื่องกับใครถ้าเราสามารถหาครบ 600,000 ได้ 600,000 ไร่เราจะมีเพื่อนๆอีก 30,000 ครอบครัวที่จะได้พื้นที่เช่าก
1: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวให้ผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน59ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่กว่า646ไร่เพื่อรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้แนวทางจัดการพื้นที่แบบแปลงรวมตามนโยบายแก้ปัญหาที่ดินทำกินของรัฐบาลหรือรถไฟขบวนที่5ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนับเป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญด้านการบริหารจัดการที่ดินเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะหอยนางรมจึงเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์พื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างสมดุลและสามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นได้ในอนาคตขณะเดียวกันได้มอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์รวมถึงมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบโฉนดที่ดิน212แปลงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนจำนวน212แปลงณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ตำบลประหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมกล่าวว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับประชาชนที่ยังรอรับบริการซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบโฉนดที่ดินเกือบ 80,000 โฉนดและพยายามเพิ่มเป้าหมายในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
6: กรมที่ดินนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอรับบริการจากพวกเราอยู่นะครับวันปีนึงเนี่ยพวกเราเนี่ยก็มอบโฉนดเนี่ยประมาณเกือบ 80,000 นะครับเกือบ 80,000 โฉนดหรือ 80,000 แปลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่ยังรอคอยอยู่นะครับแต่ว่าการบริหารของกรมที่ดินนะครับเราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีแล้วเราก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดโฉนดที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นทุกๆปีเช่นเดียวกันครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามการฟื้นฟูลำน้ำดอกไม้แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำดอกไม้พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 150,000 ตัวเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมการติดตามพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญทั้งลำน้ำดอกไม้อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอกและหนองเลิงไก่โอกซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของอำเภอยางตลาดและอำเภอคลองชัยครอบคลุมพื้นที่5ตำบลแต่ปัจจุบันประสบปัญหาวัชพืชปกคลุมลำน้ำจำนวนมากส่งผลให้การระบายน้ำติดขัดเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำใช้ในหน้าแล้งเบื้องต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปล่าได้เสนอกรมชลประทานของงบประมาณกว่า19ล้านบาทเพื่อดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำน้ำดอกไม้โดยหากโครงการได้รับอนุมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรกว่า 15,000 ไร่และช่วยประชาชนราว 1,800 ครัวเรือน
7: เวลาน้ำแล้งก็แล้งมีแต่ผักตกมีแต่วัชพืชเต็มไปหมดเลยเหมือนที่เรามองเห็นแต่เวลาฝนมาทำไมน้ำท่วมตลอดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสั่งการให้กรมชลประทานที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาดูแลโดยเร่งด่วน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามติดตามการบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาต้นทุนการผลิตณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนสำราญอำเภอยางตลาดพร้อมเดินหน้ายกระดับกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์สินค้า GI สร้างรายได้สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเกษตรกรที่มาร่วมงานได้สะท้อนปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์น้ำพันกุ้งและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลเตรียมผลักดันแนวทางช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้กรมประมงยังเดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรในอนาคตตำรวจสืบสวนเส้นทางอาวุธปืนชายชาวจีนสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเชื่อมโยงอดีตตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเร่งสอบสวนถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
8: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามและระเบิดซีโฟจำนวนมากภายในบ้านพักพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนจำนวนหนึ่งมีทะเบียนของตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งมีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองมาแล้วถึง4ครั้งก่อนถูกขายต่อให้ผู้ต้องหาในราคา 100,000 บาทโดยอาวุธปืนดังกล่าวเดิมเป็นของข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลสายไหมก่อนถูกนำไปจำนำให้เพื่อนสมัยปฏิบัติหน้าที่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2เมื่อปี2554จากนั้นมีการขายต่อไปยังตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนและขายต่อไปยังตำรวจสังกัดกองบังคับการอำนวยการท้ายที่สุดตกไปอยู่กับอดีตรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางซึ่งเคยถูกให้ออกจากราชการและต้องโทษจำคุกในคดีรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้าต่อมาพบว่านางสาวแพรวอดีตภรรยาของผู้ต้องหาซึ่งเคยคบหากับอดีตตำรวจเจ้าของปืนคนสุดท้ายเป็นผู้ประสานการซื้อขายโดยตกลงซื้อขายกันในราคา 100,000 บาท ขณะเดียวกันตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินโทรศัพท์มือถือและความเชื่อมโยงอื่นๆหลังพบคลิปในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาขณะฝึกยิงปืนในพื้นที่หน่วยรบพิเศษของกัมพูชาโดยตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การที่อ้างว่าซื้ออาวุธมาเพื่อสะสมและเตรียมใช้ทำร้ายตัวเองนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า13ล้านบาท
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งนี้มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ร้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมแล้วกว่า13ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายภูนพงษ์นัยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ2ครั้งเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงกว่า60ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ58และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้ป่วยใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่หากใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถต่ออายุใบส่งตัวได้เองโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบส่งตัวใหม่
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งยกระดับบริการสู่สาธารณสุขดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์แทนใบส่งตัวแบบกระดาษเพื่อลดภาระของประชาชนผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระบบแล้วและมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถทำการต่ออายุใบส่งตัวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอให้แพทย์เขียนใบส่งตัวใหม่ทดแทนใบส่งตัวที่หมดอายุส่วนคนไข้ที่ไม่มีไลน์หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็สามารถออกใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในระบบและทำการส่งตัวผู้ป่วยได้ตามปกติแต่หากมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถเก็บใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้ Health ID ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนระบบ MOPH Refer เป็นระบบส่งตัวแบบดิจิทัลที่กระทรวงสาธารณสุขสร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยเทียบเท่าธุรกรรมธนาคาร ดยบริการใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์หรือพัฒนาระบบเองซึ่งช่วยให้เชื่อมโยงระบบการส่งต่อทั่วประเทศได้แบบไร้รอยต่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบรีเฟอร์รูปแบบเดิมที่แต่ละโรงพยาบาลเคยใช้รวมถึงระบบ HIS ของโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้การลงข้อมูลครั้งเดียวสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา

0: แนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสอันตาทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟสในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนแล้วในวันนี้พร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศด้านกระทรวงสาธารณสุขสเปนเริ่มกระบวนการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขสเปนจะขึ้นไปบนเรือลำดังกล่าวเพื่อตรวจสุขภาพผู้ที่ยังไม่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างละเอียดก่อนจะนำตัวขึ้นฝั่งด้วยเรือขนาดเล็กและขึ้นรถบัสโดยสารไปยังสนามบินในพื้นที่เพื่อขึ้นเครื่องบินที่เตรียมเอาไว้สำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของลูกเรือและผู้โดยสารแต่ละคนทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาจะระบาดเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมการป้องกันโรคแห่งยุโรปเตือนว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานในวันนี้โดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกองทัพอิหร่านที่เตือนว่าประเทศใดก็ตามที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจะเผชิญกับการจะเผชิญกับปัญหาแน่นอนเมื่อเรือของประเทศเหล่านี้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งนี้สหรัฐรวมทั้งสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการที่อิหร่านสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดหลายประเทศกำลังหารือถึงความพยายามร่วมกันในการป้องกันเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวัน

0: ันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง35 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:53 น.
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมอร์มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมอร์เรายกระดับชีวิตเมือง
6: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้จะชวนผู้ฟังมาพูดคุยถึงผลงานวรรณกรรมที่สร้างความตื่นเต้นแก่แวดวงนักอ่านเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกมหากาพย์สาวทรนันทะเป็นกวีนิพนธ์สันสกฤตโบราณเป็นเนื้อหาจากพุทธประวัติตอนหนึ่งเอามาร้อยเรียงด้วยกลวิธีการประพันธ์แบบมหากาพย์อินเดียอย่างวิจิตรเลยทีเดียวถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะบอกคุณผู้ฟังให้ทราบกันก่อนวรรณกรรมนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเราจะไปท่องโลกวรรณกรรมด้วยกันกับศาสตราจารย์ดร.สำเนียงเลื่อมใสท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีสันสกฤตและอดีตอาจารย์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นผู้แปลวรรณกรรมเรื่องนี้เราจะคุยกับท่านอาจารย์ในช่วงที่2กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันก่อนรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube ก็ได้นะคะรายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุริยาวันสุวรรณวงศ์จากจังหวัดนครราชสีมานะคะเดี๋ยวพักก่อนครู่นึงนะคะช่วงที่2เนี่ยเราจะไปท่องโลกวรรณกรรมกันค่ะพักครู่เดียวค่ะ
7: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
12: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
13: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
14: อยากถึงที่หมายเร็วไว
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ลดการสร้างมลพิษ
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ยกระดับคุณภาพชีวิต
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมอร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมอเรายกระดับชีวิตเมือง
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป
2: ้
1: าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
12: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ช่วงที่2ในรายการของเรานะคะอย่างที่ได้เกริ่นในข้อมูลไปแล้วบางส่วนนะคะว่าวันนี้ค่ะรายการของเราจะพาไปท่องโลกวรรณกรรมกวีนิพนธ์สันสกฤตโบราณมหากาพย์เสาธรนันทะกับศาสตราจารย์ดร.สำเนียงเลื่อมใสผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีสันสกฤตและเป็นอดีตอาจารย์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้แปลวรรณกรรมเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะตอนนี้อาจารย์สำเนียงพร้อมแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุยเรื่องของมหากาพย์เสาธรนันทะนะคะก่อนอื่นนี้คงจะต้องไปถามถึงเรื่องราวก่อนดีกว่าว่ามันเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์แล้วก็ต้นกำเนิดเป็นไปเป็นมาอย่างไรคะ
2: ครับชื่อเรื่องก็ฟังยากอยู่แล้วใช
1: ่ไหมก็พยายามแบบสะกดดูว่าอ่านถูกหรือเปล่าถูกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: เสาธรนันทะมีคำถามมากเลยว่าจะอ่านยังไงอ่านว่าเสาณธรนันทะหรือเสาธรนันทะความจริงอันนี้อธิบายนิดนึงน
1: ะ
2: เนื่องจากภาษาสันสกฤตมีการลงปัจจัยเขาเนี่ยมันมีการทำให้สระอุกลายเป็นสระเอาปกติเราเขียนคำว่าสุนทรสุนทรก็คือนอหนูมันสะกดที่สระอุแล้วอ่านว่าสุนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่คราวนี้มันเป็นสระอุกลายเป็นสระเอาแล้วมีนอหนูสะกดในบ้านเราไม่เคยมีใช้เราก็อ่านว่าเสาเอานอหนูไว้ตรงไหน
1: ถ้าสมมติว่าอาจารย์ไม่บอกก็จะอ่านเสานะธรนันทะหร
2: ือ
1: เสานะทรนันทะหรืออะไร
2: ส่วนใหญ่ก็จะอ่านกันทำนองนั้นก็เลยบอกว่าอ่านเสมือนกับเราอ่านว่าสุนทระซึ่งนอหนูเราไม่ได้อ่านว่าสุนทระถูกไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์ไม่เอานอหนู
2: เพราะฉะนั้นเราก็อ่านว่าเสาธรนันทะออกเสียงนอหนูเป็นตัวสะกดนิดเดียว
1: ค
2: ือที่ไปที่มาของเรื่องมาจากเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวละครซึ่งก็คือนางสุนทรีกับพระนันทะพระนันทะนี่เป็นพระพุทธอนุชาเป็นน้องชายของพระพุทธเจ้า
1: ค่ะอาจารย
2: ์ซึ่งเกิดจากพระนางประชาบดีโคตมีกับพระเจ้าสุทโธทนะนั่นนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือเรื่องก็จะเกี่ยวข้องกับว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยเสด็จกลับไปโปรดพระพุทธญาติที่เมืองกบิลพัทในขณะที่เจ้าชายนันทะซึ่งเป็นพระอนุชาเนี่ยต้องจัดแต่งงานใหม่ๆนะแล้วก็เจ้าหญิงชื่อเจ้าหญิงสุนทรีนะเนื้อหาก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพระนันทะในอรรถกถาธรรมบทแต่ว่าอัศวโคท่านหยิบเอาตรงนี้มาแต่งขยายความให้เป็นกวีนิพนธ์สันสกฤต
1: ค่ะ
2: เป็นเรื่องความรักระหว่างเจ้าชายกับเจ้าหญิงแต่ว่าถูกพรากไปบวช
1: ความรักที่พรากไปคือเพราะไปบวชนั่นเอง
2: ก็คือจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะไปบวชนะเรื่องเนี้ยหมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดพระพุทธญาติคนอื่นๆก็คือหันมาฟังธรรมคนในเมืองนะฮะแต่ว่าน้องชายเนี่ยเพิ่งแต่งงานใหม่ก็จะอยู่ในตำหนักกับเจ้าหญิงแล้วก็ไม่ห่างเหินจากกันไปไหนก็จะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจง่ายๆวันนี้ก็จะมีญาติแจ้งว่าพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตที่พระตำหนักนะเจ้าชายก็เลยรีบกุลีกุจอลงไปกราบพระพุทธเจ้าระหว่างทางพระพุทธเจ้าก็ยื่นบาตรให
1: ้
2: พระพุทธเจ้าก็ยื่นแทนที่จะยื่นบาตรให้แล้วก็แทนที่จะเดินตามไปที่ตำหนักก็กลับไปที่วัดเลยพอไปถึงวัดปุ๊บพุทธเจ้าก็ทรงถามพระนันทะซึ่งเป็นน้องชายว่านันทะบวชไหมนันทะก็ด้วยความเกรงใจใช่ไหมฮะก็เลยบอกว่าบวชพระเจ้าค่ะ
1: อ๋อตอบรับเลย อันนี้ตอบด้วยความเกรงใจ
2: ก็คือเกรงใจเจ้าพระที่ชายแหละมั้ง ใช่ไหมฮะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่างั้นก็พระสงฆ์ก็โกนศีรษะและให้บวชเลยนี่จึงเป็นสาเหตุของเรื่องราวว่าพระนันทะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะบวชแต่แรกคนอื่นเนี่ยก็ฟังธรรมฟังเทศแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ใจยอมบวชใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเรื่องพระนันทะเนี่ยท่านถูกพุทธเจ้าพาไปวัดแล้วก็ถามคำถามตรงๆแล้วก็ให้บวชทันทีเลยทั้งที่ภรรยาเนี่ยบอกว่ารีบกลับนะ
1: ภรรยาคือไม่ได้รู้ด้วยเลยใช่ไหมคะถ้าพูดกับฟังกันภาษาให้เข้าใจง่ายคือไม่คิดว่าจะไปบวชเลย
2: ด้วยกันแล้วก็พุทธเจ้าเสด็จไปโปรดแต่พระญาติบอกว่ามีพุทธเจ้ามาก็รีบลงมาจากพระตำหนักแต่ภรรยาก็บอกรีบๆกลับมานะ
1: ก็ไปบวช
2: ไม่ว่าหักดิบ
1: แต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธนะ
2: ก็ไม่กล้าปฏิเสธก็เหมือนกับเกรงใจนะผมว่านะ
1: ใช่นะคะชายชวน
2: คราวนี้เรื่องราวมันก็จะพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยพระนันทะก็กายห่มจีวรแต่ใจไม่ได้ห่มเรือก็คิดถึงแต่ภรรยาก็เลยไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมพระสงฆ์อื่นๆก็สังเกตเห็นว่าพระองค์นี้ไปยืนเศร้าสร้อยอยู่ใต้ต้นมะม่วงลำพึงลำพันว่าอยากจะกลับบ้านอะไรประมาณนี้ก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตอนหลังมาเนี่ยก็ได้ทรงพาไปเรียกว่าพาไปเยี่ยมสวรรค์พาไปชมสวรรค์ในภาพสลักหินสมัยคันธาระก็ดีก็จะมีภาพพระพุทธเจ้าจูงแขนพระนันทะแล้วก็ห่อไปสวรรค์ก็ระหว่างทางก็จะเห็นนางลิงตาบอดตัวนึงนั่งอยู่ข้างหลังเพื่อนบอกว่า ี่นันทาเห็นนางลิงนั่นไหมเห็นบรรยากาศแล้วนางลิงตัวนี้กับพระชายาที่บ้านใครสวยกว่ากันพระนันทาก็บอกว่าแต่พูดได้ก็ต้องเป็นชายาที่บ้านสิสักพักนึงก็ไปถึงสวรรค์พระเจ้าก็ให้ดูนางอับสรนางฟ้าทั้งหลายบอกนันทานางฟ้าพวกนี้สวยไหมนางฟ้ากับพระชายาที่บ้านเนี่ยใครสวยกว่ากันก็บอกว่าโอ้ชายาที่บ้านเทียบกันไม่ติดกับนางอับสรเหล่านี้เลย
1: นางฟ้าต้องสวยกว่า
2: ชายาที่บ้านเทียบกับนางลิงเมื่อกี้แหละว่างั้น
1: เปลี่ยนใจแล้ว
2: เปลี่ยนใจการที่พุทธเจ้าบอกอยากได้ไหมล่ะอยากได้ปนันทะนี่จริงๆนะท่านเป็นคนรูปงามนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ท่านก็ติดในกามราคะนั่นแหละนั่นก็พุทธเจ้าก็บอกถ้าอยากได้นะเธอจงปฏิบัติตามที่เราจะแนะนำต่อไปนี
1: ้ค่ะ
2: ก็พุทธเจ้าก็พากลับจากสวรรค์นะแล้วก็มาถึงวัดก็ให้วิธีปฏิบัติธรรมตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงพระนันทะเนี่ยแรกๆก็คิดว่าจะได้รางวัลคือนางฟ้าด้วยการปฏิบัติธรรมแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าจิตใจมันก็คลายจากความกำหนัดคลายจากราคะในที่สุดก็ได้บรรลุอรหันต์ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่รับปากสิ่งที่อยากจะได้ไม่ต้องการแล้วเพราะว่าตอนนี้จิตมันหลุดพ้นพระพุทธเจ้าก็ได้พยากรณ์ว่าเขาได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็บอกพระนันทะให้ไปเทศนาสอนชาวบ้านต่อไป
1: ค่ะ
2: อันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องมหากาพย์สองชนนันทะที่เราคุยกันเนี่ย
1: อันนี้เป็นต้นกำเนิดเลยแล้วอาจารย์ใครเป็นผู้ประพันธ์เรื่องนี้คะอาจารย์คะ
2: เรื่องนี้นะครับเป็นท่านมหากวีชื่ออัศวโคตรอัศวโคชะซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยพุทธโคสะหรือพุทธโคสาจารย์ในสายบาลี
1: ค่ะ
2: แต่อันนี้เป็นอัศวโคสะเป็นมหากวีชาวพุทธนะฮะท่านเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนแล้วก็มาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาสมัยหลังท่านอยู่ในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่6ที่7หรือราวๆคศ1000อันคศ120ซึ่งผ่านมาแล้วกี่ปีล่ะก็ประมาณ 8,800 ปีแล้วเนาะ
1: อ
2: ยู่ในช่วงสมัยของพระเจ้ากนิษกะมหาราชของราชวงศ์กุสาน
1: ค่ะ
2: ประวัติพระกษัตริย์องค์นี้ท่านเป็นกวีที่มีความเชี่ยวชาญในคัมภีร์พราหมณ์มาก่อนแล้วก็พอมาแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็จะสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เป็นของพราหมณ์เช่นคัมภีร์ปุราณะคัมภีร์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเอามายกเป็นตัวอย่างสอดแทรกไว้ในเรื่องราวที่ท่านแต่งไม่ว่าจะเป็นพุทธจริตก็ดีมหากาพย์เสาชนนันทะที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ก็ดีคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราพูดถึงสองเล่มที่ท่านอัศวโคตรแต่งสองเรื่องคือมีมหากาพย์พุทธจริตกับมหากาพย์เสาชนนันทะเนี่ยนะมันจะสัมพันธ์กันก็คือเป็นกวีนิพนธ์ทั้งสองเรื่องมหากาพย์พุทธจริตจะเป็นการแต่งพุทธประวัติในภาพกว้างตั้งแต่ประสูติไปจนถึงพุทธเจ้าปรินิพพานเลย
1: ค่ะ
2: แต่งเป็นสโลก
1: สโลก
2: คำว่าสโลกก็คือเป็นคาถาที่เราเข้าใจกันนั่นแหละรูปแบบคาถาก็คือเป็นร้อยกรองใช่ไหมฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ร้อยกรองทั้งเรื่องมหากาพย์พุทธจริตมีอยู่28ตอนเราเรียกว่าสารคะคราวนี้มหากาพย์เสาชนนันทะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คู่ขนานกันไปก็คือโฟกัสไปที่เรื่องพระนันทะตอนที่พระเจ้าไปโปรดพระวุฒิญาติที่เมืองกบิลพัทเลยอันนี้ก็จะมีอยู่18ตอนนะ18ตอนก็คือพูดถึงเมืองบรรยายเมืองกบิลพัทแต่เป็นกวีนิพนธ์เหมือนกันแต่เป็นกวีนิพนธ์สันสกฤตเป็นภาษาสันสกฤตล้วนๆที่เป็นคลาสสิคอลสันสกฤตนะครับไม่ใช่สันสกฤตแบบผสมนะเป็นภาษาสันสกฤตมาตรฐานดูง่ายทีนี้ก็มีอยู่18ตอนก็จะพูดถึงบรรยายเมืองกบิลพัทแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับพระเจ้าสุทโธทนะการครองเมืองรายละเอียดเกี่ยวกับเมืองกบิลพัทเป็นยังไงพระเจ้าสุทโธทนะครองเมืองแล้วประชาชนอยู่ดีมีสุขยังไงแล้วก็มาบรรยายถึงพระพุทธเจ้านิดนึงแล้วก็ตัดเข้าสู่เรื่องพระนันทะที่อยู่คู่กับพระชายาหลังจากแต่งงานหลังจากนั้นก็จะพูดถึงตอนต่างๆเช่นตอนที่พระนันทะจะลงจากตำหนักไปหาพระพุทธเจ้าก็จะมีชื่อตอนว่าภารยายาจิตกะก็หมายถึงว่าการขออนุญาตภรรยาก็จะเป็นตอนไปอย่างนี้แหละขออนุญาตภรรยาก็ต้องมีการพูดขออ้อนวอนอย่างนั้นอย่างนี้พี่จะไปหาพุทธเจ้าได้จะรีบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เป็นตอนไปหลังจากนั้นก็เป็นการไปกราบพุทธเจ้าก็ให้บวชก็จะมีการสอนธรรมะก็จะมีชื่อธรรมะเช่นอาทิปัฏฐานะอะไรพวกนี้เป็นต้นคือพูดง่ายว่าจะลำดับเรื่องตั้งแต่ตัวละครยังไม่บวชมีการอยู่ด้วยกันกับภรรยาแล้วก็จะมีบทเข้าพระเข้านางที่เขาเรียกว่าอะไรฮะหญิงชายอยู่ด้วยกันน่
1: ะ
2: บทพิศวาสกันน่ะอยู่ในเรื่องนี้มีด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
2: มีด้วย
1: โอเคค่ะนี่ครบรสเลยนะคะอาจารย์เน
2: า
1: ะ
2: มีครบรสเขาเรียกว่ามีรสรักรสโศกและก็รสสันติ
1: ค่ะ
2: ครบถ้วนเลยนะฮะรสรักก็คือตอนที่เจ้าชายก็ยังอยู่กับเจ้าหญิงเนี่ยก็จะมีความไพเราะในเนื้อหาน
1: ี่คือเป็นตอนไปมีความยาวประมาณกี่หน้านะคะอาจารย
2: ์หนังสือที่ผมแปลเอาไว้เนี่ยยิ่งต้นฉบับเนี่ยถ้าเฉพาะคำแปลก็มีประมาณสักเกือบ 200หน้าแต่ผมแปลเอาไว้ผมใส่ต้นฉบับเป็นภาษาสันสกฤตลงไปด้วยก็จะราว320หน้าที่จะพิมพ์เผยแพร่มีบทหนึ่งอยากจะอ่านให้ฟังในเป็นสันสกฤต
1: ได้ค่ะอาจารย์คือกำลังจะบอกกำลังจะบอกว่าอ่านให้ฟังหน่อยจำรู้ใจค่ะ
2: บทเข้าพระกำนัง
1: เชิญค่ะ
2: คือกวีเนี่ยเขาชอบเล่นคำสำนวนที่มีคำคล้ายๆกันเช่นอาวานุรักเตาคิรินันชรัสเตาเอากิมนาริกิมปุรุษาวิโวเผาจิกรีดตุสจาพิวิเรชตุสจารูปราสิยานโยนยมิวาสิปันเตาอันโยนยสังรากวิวันทานีนะกัตตันวมันโยนยมารีระมัจจะกันมานตะเรนโยนยวินโนดานีนะลีละละมันโยนยมามีมดัจจะเห็นไหมจังหวะการเล่นคำของเขาจะเป็นแบบนี้ความหมายก็คล้ายๆกับทั้งคู่ประครองพอเคลียร์กันและกันโดยต่างฝ่ายต่างมีดวงเนตรจ้องกันและกันมีดวงจิตผูกพันอยู่กับการสนทนากันและกันและมีเครื่องสำอางทากายถูกลบเลือนออกไปเนื่องจากการกอดรัดซึ่งกันและกันอันนี้เป็นบทรักทั้งคู่กำลังตกอยู่ในอารมณ์รักจึงได้เล่นหยอกล้อกันเหมือนกินนารีกับกินนอนคู่หนึ่งซึ่งอยู่ในลำธารบนภูเขาและทั้งคู่ได้แสดงบทรักต่อกันอย่างดูดดื่มเหมือนกับว่ากำลังท้าทายซึ่งกันและกันด้วยความงามของเรือนร่าง
1: อ
2: ันนี้พรรณนาฉากรักยังไม่ถึงธรรมะนะครับ
1: ค่อยๆไปเขามีเรื่องราวก่อนที่เขาจะไปบวชถูกไหมคะถ้าฟังกันแบบภาษาบ้านๆให้เข้าใจได้ง่ายก็คือเขาจะมีความรักก่อนกับภรรยา
2: คือภรรยาดึงดูดผู้อ่านให้ค่อยๆซึมซับติดตามไปว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะแล้วต่อไปเนี่ยจากคนที่มีกามราคะคือไม่ได้สนใจอะไรเลยสนใจแต่เรื่องความรัก
1: ค่ะ
2: แล้วทำไมถึงหลุดออกไปจากตรงนี้ได้โดยธรรมะของพุทธเจ้ามันจะไปตรงนั้น
1: อันนั้นคือย้อนกลับไปเพราะว่าได้ไปสวรรค์แล้วก็ไปเห็นนางฟ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่
2: อันนั้นเป็นเหมือนกับกุศโลบายของพุทธเจ้าใช่ไหมฮะคือการเทศนาของพุทธเจ้าก็มีหลายรูปแบบมีทั้งคำถามมาก็ตอบไปมีทั้งถามมาแล้วก็ให้คิดเองมีทั้งพาไปชมแล้วก็ให้ตัดสินใจเองอะไรอย่างเงี้ยพระนันทะเนี่ยเนื่องจากท่านหลงไปกับเขาเรียกว่าอะไรหลงไปกับอินทรีย์ภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นนี่แหละตาเห็นรูปสวยก็หลงรักรูปที่สวยงามใช่ไหมหูได้ยินเสียงที่ไพเราะก็ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ดังนั้นพระนันทะในพุทธเจ้าก็เลยให้ธรรมะเป็นแนวปฏิบัติคือการสำรวมอินทรีย
1: ์
2: สำรวมอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะเห็นสิ่งที่งามก็ต้องพิจารณาโดยมีสติว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นธรรมดาอะไรเงี้ยนอกจากจะพรรณนาฉากรักในวังอย่างชัดเจนพรรณนาเมืองกบิลพัสดุ์ชัดเจนพรรณนาถึงการที่ลาบลำพันธ์ของเจ้าหญิงชัดเจนก็ยังมีเนื้อหาที่กล่าวถึงเขาเรียกว่าอะไรนะสตรีพิฆาต
1: สตรีพิฆาต
2: คืออะไรการกำจัดความหลงไหลในสตรี
1: ค่ะ
2: ก็จะมีบทที่เกี่ยวว่าผู้หญิงไม่ดียังไงด้วยในเรื่องใดเรื่องเนี้ยคือให้รายละเอียดเกี่ยวกับว่านักบวชพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าจะไปยึดมั่นอยู่กับภาพสตรีก็จะเกิดความหลงทางในการปฏิบัติก็จะมีพระรูปหนึ่งจะมาพูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมนทินยังไงกับการประพฤติพรหมจรรย์ในเรื่องเนี่ยอัศวโคตรเนี่ยก็จะโยงไปถึงยกตัวอย่างเช่นนางละครที่อยู่ในมหากาพย์มหาภารตะบ้างในมหากาพย์รามายณะบ้างหรือในคัมภีร์ปุราณอื่นมาเป็นตัวอย่างว่าหญิงเหล่านี้ชั่วร้ายขนาดไหนขนาดพวกขลุ่ยสีทั้งหลายพาออกบวชแล้วไปออกบวชแล้วเด็กหญิงเหล่านี้จะไปยั่วยวนให้ท่านศึกเลย
1: อาจารย์มันก็เข้ากับยุคสมัยเหมือนกันเนาะ
2: คือ
1: นารีพิฆาต
2: ก็ไม่ตกยุคนะไม่ว่าจะเป็นสมัยไหน
1: อ
2: ัน
1: นี้วรรณกรรมตั้งแต่กี่ปีมาแล้วอ่ะใช่ไหมอาจารย
2: ์ท่าน800ปีมาแล้ว
1: นั่นนะสิพอมายุคใหม่ยุคโซเชียลอะไรมันเกิดขึ้นมันตั้งมากมายทุกอย่างที่เราพูดถึงมันกลับมาย้อนคิดเฮ้ยนารีพิฆาตนี่มันคุ้นๆนะ
2: สตรีเป็นมนทินของพรหมจรรย์คือพล็อตเรื่องก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าท่านอัศวโคตรเนี่ยท่านจะเล่าไปแล้วก็จะมีเรื่องอื่นที่อยู่นอกจากคัมภีร์พุทธศาสนามาแทรกเป็นตัวอย่างให
1: ้ค่ะอาจารย์แล้วงานกวีนิพนธ์เนี้ยมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็งานด้านวรรณกรรมอย่างไรบ้างคะอาจารย
2: ์ก็คืออัศวโคตรเนี่ยท่านเขาเรียกว่าเป็นปราชญ์เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะนำเสนอผลงานทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคำสอนท่านได้เขียนไว้ท้ายเรื่องมหากาพย์ทั้งพุทธจริตและเสาธนันทะเนี่ยบอกว่างานที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาโดยโยงเอาแต่เป็นในรูปแบบกวีนิพนธ์แล้วก็โยงเอาเรื่องอื่นนอกพุทธศาสนาเข้ามาด้วยเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นสื่อธรรมะกับคนชั้นสูงที่ไม่ได้สนใจเรื่องธรรมดา
1: ไม่ใช่สนใจเรื่องธรรมดา
2: ก็คือหมายว่าพระเทศทั่วไปเนี่ยเขาก็บอกก็อย่างนั้นอย่างนั้นถูกไหม
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นของเรามันจะต้องมีความสวยงามใช้ภาษาที่ไพเราะมีการเล่นคำที่มันสัมผัสและก็มีโยงความรู้ไปหาเรื่องอื่น
1: ๆ
2: ซึ่งมันจะต้องมีความลึกซึ้งและคนที่มีความรู้เท่านั้นที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะว่าภาษาสังเกตมันก็จะเป็นภาษาที่ใช้ในคนชั้นสูงกันแล้วในสมัยโบราณนะฮะในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยเราก็บอกภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้บันทึกคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ทราบอย่างนั้นทีนี้ภาษาสังเกตล่ะในสมัยหลังพุทธกาลเนี่ยก็มีการใช้ภาษาสังเกตในอินเดียจีนเหนือ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: บันทึกคำสอนพุทธศาสนาซึ่งก็ต่อมาก็สืบสายเป็นสายมหายานนี่แหละนะฮะ
1: ค่ะผู้อ่านเขาจะได้อะไรจากวรรณกรรมนี้ที่เขานั่งอ่านทั้งหมด200กว่าหน้าที่อาจารย์บอก
2: 200กว่าหน้าเนี่ยเด้งถ้าเป็นนักวรรณคดีก็จะได้ความงามของภาษาความงามของรูปแบบในการพรรณนายกตัวอย่างเวลาพรรณนาถึงพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างในตอนพุทธเจ้าประสูติจากพระคันของมารดาล่องลอยออกมาพระองค์มีแสงสว่างที่รุ่งเรืองดั่งพระอาทิตย์แม้จะมีแสงเจิดจ้าแต่เมื่อถูกมองดูก็เย็นตาเหมือนดั่งพระจันทร์สำนวนพรรณนารู้อุปมาเขาเปรียบเทียบอันนี้ในเชิงวรรณคดีคนที่ชอบน
1: ะ
2: มันจะทำประเภทนี้อยู่เยอะหรือแม้แต่ในเรื่องพุทธจริตในนี้ก็มีนะแต่ว่าในพุทธจริตพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติแล้วทรงเดินได้7 ก้าว 7 ก้าวนั้นก็เปรียบเหมือนดาวสัปตฤษี7 ก้าวนั้นก็จะมี9ที่นับอีก7 อย่างอยู่ในแปลเล่นคำว่าเลข7อยู่ในสโลกที่พรรณนาเช่นพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินได้7 ก้าวว่าดอกบัว7 ดอกและแต่ละ9ก็จะมีลักษณะ1 2 3 7 อย่างอุปมาเหมือนดาวสัปตฤษีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรที่มันซ่อนอยู
1: ่
2: ดาวสัปตฤษีแล้วต้องศึกษาค้นคว้าตัวอีกว่ามันคืออะไรนี่เป็นต้นนะฮะอย่างที่2ก็จะได้เนื้อหาของธรรมะนะฮะเราจะเห็นว่าเรื่องสาธารณะเนี่ยเป็นการแสดงถึงพุทธจิตวิทยาของพระพุทธเจ้าในการสอนคน
1: ค่ะ
2: พระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีการสอนคนหลายๆอย่างมีทั้งห้ามมีทั้งอธิบายแต่ว่าในแง่ของพระนันทะเนี่ยก็คือใช้กุศโลบายล่อใจน้ำยอกเอาน้ำบ่มใช่ไหมฮะก็หมายความว่าพระนันทะเนี่ยปวดแล้วก็อยากจะกลับไปหาแต่ภรรยาทำยังไงจะดึงใจพระนันทะออกจากภรรยาได้
1: ค่ะ
2: ก็ต้องหาสิ่งที่ดีกว่าสวยกว่าก็เลยพาไปชมสวรรค์
1: ไปดูนางฟ้า
2: ไปดูนางฟ้าเขาเรียกว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่มเอานางฟ้ามาบ่มพอพระนันทะอยากจะได้นางฟ้าแทนเนี่ยก็ต้องมีเครื่องแลกเปลี่ยนใช่ไหมฮะก็คือการยอมปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานให้บรรลุฌานขั้น1 2 3 4ไปเรื่อยๆรับรองเธอได้นางอัปสรหรือนางฟ้านี่แน่นอนจริงๆแล้วก็พระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าถ้าพระนันทะปฏิบัติได้ไม่สุดก็เกิดในสวรรค์ก็จะได้จริงๆใช่ไหมฮะแต่เมื่อมันเลยขั้นที่จะไปเกิดในสวรรค์แล้วคือเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันก็เป็นทางหนึ่งที่พระเจ้าทรงบ่งหนามออกไปจากใจว่านันทะ
1: ค่ะดูมีความหมายตรงนั้นวิธีการนี้ไปปรับใช้ในชีวิต
2: ได้บางคนต้องใช้วิธีการแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย
2: ์ก็จะเข้าใจถึงพุทธจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับ
1: ค่ะก็ไปท่องโรควรรณกรรมกันได้พอสมควรแล้วเวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสนุกมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเราพาไปท่องโลกวรรณกรรมกันกับศาสตราจารย์ดร.สำเนียงเลื่อมใสนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีสันสกฤตอาจารย์เป็นผู้แปลวรรณกรรมเรื่องมหากาพย์เสาธรนันทะนะคะวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากว่าจะเป็นรากฐานทางคติธรรมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวพุทธแล้วเนี่ยยังเป็นคู่มือในการรักษาศีลธรรมอันดีงามอีกด้วยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารนะคะจากธนาคารออมสินให้1รางวัลอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการสบายๆหลังข่าวในสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเถอะ
5: พี่เบาได้ก็เบาเถอะย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆ
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
10: ขอบคุณ
11: ขอโทษ
10: ขอบคุณ
11: ขอโทษ
10: ขอบคุณ
11: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
10: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบบริการสาธารณสุขพื้นที่ชายแดนรองรับประชากรไม่มีสัญชาติไทยกว่า 500,000 คนควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนไทยรัฐบาลเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศพัชรินทร์ ชีพชาญเดชชนะหลิวอยู่หั่นในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF Women World Tennis Tour คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 น.ขณะที่บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: คณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยให้บริการอำนวยความสะดวกรวมถึงมีจุดบริการอาหารและน้ำดื่มตลอดทั้งวันนางจีรวรรณอนินบนจากจังหวัดชุมพรหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้เปิดเผยว่านับเป็นครั้งที่3แล้วที่ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิโครงการในพระราชดำริอย่างมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ห่างไกลซึ่งตนเองในฐานะประชาชนตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน
3: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีภารกิจมากต่อพงศ์ชนชาวไทยรักษาของท่านมากแต่ก็จะดูจากทีวีที่ท่านไปที่ไหนที่ไหนก็ต้องติดตามดูการที่ท่านทำทางศูนย์ศิลปาชีพแล้วก็เปิดร้านโครงการหลวงเราก็เป็นลูกค้าตรงนั้นติดตามผลงานของท่านก็ดูท่านตลอดก็มีหลายอย่างที่ว่าเราชอบแล้วก็จะว่าเวียนจะไปเจอที่ไหนก็จะเข้าไปเราก็ทำตามความสามารถของเราที่เราตรงไหนได้
2: ขณะที่นายชาวนาทีทรจากจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่25แล้วที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพราะส่วนตัวมีความประทับใจอย่างยิ่งต่อโครงการด้านการทอผ้าและงานหัตถกรรมในพระราชดำริที่สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ
4: เรามานี่ก็มาไหว้ท่านก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะที่เราได้ใกล้บารมีท่านผ้าไหมท่านให้ไปที่ทำที่บ้านนะไปทำผ้าไหมทำอะไรย้อมผ้าจากไม่มีเงินใช้เขามีเงินใช้กันหมดเริ่มมีอาชีพแล้วนี่คนผู้สูงอายุนะบางคนก็สารตะกร้าเป็นตะกร้าหิ้วอะไรจากที่เราไม่เคยได้ก็ได
2: ้ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันโดยสามารถเข้ารับการคัดกรองได้ที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ซึ่งจุดคัดกรองจะเปิดทำการในเวลา 7:30 นาทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิยกระดับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อรายงานความก้าวหน้าและขอรับคำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ ปรินายกได้ประทานพระอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขเชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมงคลละสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100ปีในปี2570และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กระทรวงสาธารณสุขสถานพยาบาลและบุคลากรตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในวันนี้จึงนำคณะเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเพื่อนำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยขณะนี้ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณวงเงินกว่า20ล้านบาทสำหรับก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิและอาคารฟื้นฟูสภาพบนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระสังฆราชูปถัมภ์จำนวน7ไร่34ตารางวามูลค่า45ล้านบาทเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเพื่อยกระดับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่มีความทันสมัยอาทิการปรับปรุงระบบบริการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลการเปลี่ยนป้ายชื่อโรงพยาบาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษการกำหนดตราสัญลักษณ์สีประจำโรงพยาบาลการปรับโฉมอาคารทางเดินเชื่อมรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลเป็นต้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนเพื่อวางยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขรองรับประชากรแฝงกว่า 500,000 คนเน้นดูแลป้องกันควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนไทย
5: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและการจัดบริการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากโดยกล่าวว่าจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาที่มีบริบทพื้นที่ซับซ้อนแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆมีอำเภอที่ติดกับพื้นที่ชายแดน5อำเภอมีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศมากกว่า30ช่องทางและบางพื้นที่ไม่มีแนวพรมแดนที่ชัดเจนส่งผลให้สถานบริการสาธารณสุขต้องดูแลทั้งประชากรไทยและประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนทั้งกลุ่มแรงงานที่มีประกันสุขภาพบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและสิทธิ์คนไทยรอพิสูจน์สัญชาติรวมถึงยังมีพื้นที่พักพิงชั่วคราวถึง3แห่งมีผู้ลี้ภัยการสู้รบเกือบแสนคนซึ่งเป็นภาระของโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและยังเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนเช่นมาลาเรียวัณโรคอหิวาตกโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยด้วยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้ดำเนินยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหรืออสต.และพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวหรือพสต.สร้างความร่วมมือหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาในชนกลุ่มน้อยเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคร่วมกันพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรอิสระและหน่วยงานสาธารณสุขไทยเมียนมาเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพและเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษจึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนจังหวัดตากขึ้นที่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนและยังเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาและจัดการเรียนการสอนฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านหลักสูตรต่างๆรวม7หลักสูตรตั้งแต่ปี2567ถึง2569มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 1,193 คนณฤมลอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ในเวทีส่งเสริมเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การศึกษาต่อของผู้มีสิทธิ์รับทุนโอดอสไปต่างประเทศโดยกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนทั้ง 2,445 คนพร้อมฝากให้ทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรมนำเสนอความเป็นไทยไปเผยแพร่ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสากลและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าทุนโอดอสเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะสาขาสเต็มโดยผลการเรียนของนักเรียนทุนพิสูจน์ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ไม่อาจขวางกั้นความสามารถได้เนื่องจากเกือบทั้งหมดมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.50และ160มีเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.76 ขึ้นไปพร้อมย้ำให้นักเรียนทุกคนนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดโครงการให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน
6: างสาววราพรกลิ่นเกิดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบเนื่องจากความมั่นคงทางการเงินส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรและครอบครัวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังจึงได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการบริหารจัดการความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างในทางการเงินแก้ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนชำระหนี้และหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นส่งเสริมการออมเงินอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณตลอดจนพัฒนาทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงยศยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
1: ปิดฉากการจัดงาน Money Expo 2026วันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนสนใจรับบริการการเงินการลงทุนและโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ
7: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo 2026 Bangkok ที่อาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีตลอดทั้งวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกใช้บริการทางการเงินการลงทุนและสอบถามโปรโมชั่นจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เข้าร่วมงานจำนวนมากโดยหนึ่งในโปรโมชั่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ113วันดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% ของธนาคารออมสินซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเข้าคิวสอบถามรายละเอียดและเปิดบัญชีขณะที่หลายคนเลือกเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านและโปรแกรมรวมหนี้หลังแต่ละธนาคารนำข้อเสนอพิเศษมาจัดเต็มเฉพาะภายในงานทั้งสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% นาน2ปีรวมถึงซับ NPA ลดสูงสุด 50% พร้อมดอกเบี้ย 0% นาน2ปีขณะเดียวกันโซนการลงทุนได้รับความสนใจจากนักลงทุนรุ่นใหม่จำนวนมากทั้งหุ้นกองทุนรวมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลายบริษัทนำเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานปีนี้คือ AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่นคงด้วยพลัง AI
8: หลักๆก็คืออยากจะลงทุนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นความตั้งใจหลักที่อยากมาดูงานก็จะดูแค่พวกแบบเหมือนซับที่เขาขายกันเนี้ยค่ะแล้วก็เดินมาดูเวทีตรงนี้ก็เลยมานั่งฟังสนใจในเรื่องตลาดทุนแล้วก็กองทุนค่ะใช่เพราะว่าบางทีไม่มีเวลาก็ซื้อกองทุนไว้น่าจะดีกว่า
9: สนใจแบบว่างานวันนี้ไอโกเนี่ยถ้าว่าสนใจว่าธนาคารออมสินเนี่ยฝาก 500,000 จะได้ดอกเบี้ยก็เกือบ 3,000 ที่ก็สนใจก็สนใจเกี่ยวกับมีคนกูรูเก่งมาพูดเกี่ยวกับการเงินการอะไรก็เป็นคนชอบเกี่ยวกับฟังการบรรยายผู้รู้อะไรเงี้ยก็เป็นคนแบบสนใจการเรียนการรู้อะไร
7: ต ลอดทั้งวันประชาชนยังได้ร่วมฟังสัมมนาและเวิร์กช็อปด้านการเงินการลงทุนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใช้บริการวางแผนการเงินการให้คำปรึกษาด้านภาษีการบริหารจัดการหนี้และตรวจเครดิตฟรีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือ NCB นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซน Health and Wellness Expo และโซน Happy Life ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพศิลปะดนตรีและหนังสือสร้างบรรยากาศคึกคักตลอดวันสุดท้ายของการจัดงานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางเปลี่ยนสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงจากสถานีรถไฟประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
10: นายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงในวันนี้ด้วยความร่วมมือของกรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุว่าสถานีหัวลำโพงไม่ได้เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อการเดินทางแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การปรับพื้นที่สถานีให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ที่ระบบคมนาคมต้องเป็นมากกว่าทางผ่านแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟทั่วประเทศให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับคนทุกวัยนพศรแก้วคำรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับตำรวจปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถติดระเบิดพุ่งชนจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตฟาเตเคลเมืองบันดูจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่กลุ่มคนร้ายเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปจุดเกิดเหตุจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต12นายบาดเจ็บอีก3นายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุโจมตีครั้งล่าสุดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาที่มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปากีสถานและอัฟกานิสถานทวีความตึงเครียดขึ้นขณะที่รัฐบาลตอลิบันซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของทางการปากีสถานที่ระบุว่าดินแดนอัฟกานิสถานเป็นสถานที่หลบซ่อนของกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุโจมตีในปากีสถานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าพบร่างชาวสิงคโปร์2รายที่เสียชีวิตจากเหตุปะทุรุนแรงของภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะฮาวมาเฮราในจังหวัดมาลูกูเหนือของอินโดนีเซียโดยร่างผู้เสียชีวิตถูกพบบริเวณขอบป่องภูเขาไฟอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผชิญอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตดังกล่าวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและภูเขาไฟที่ยังปะทุอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานด้านภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียรายงานว่าภูเขาไฟดูโคโนซึ่งเกิดการปะทุรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมามีการปะทุอย่างน้อย4ครั้งในวันนี้ทำให้ยังคงมีระดับการเตือนภัยไว้ที่ระดับที่3จากสูงสุด4ระดับพร้อมกำหนดให้ประชาชนออกจากห่างปากป่องภูเขาไฟดูโคโนในรัศมี4กิโลเมตร คณะกรรมการด้านสาธารณูปโภคของศรีลังกาประกาศในวันนี้ว่าโรงงานโรงอุตสาหกรรมโรงแรมสถานประกอบธุรกิจหน่วยงานภาครัฐและสาธารณสถานที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า180หน่วยต่อเดือนจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ18ตั้งแต่วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้การปรับขึ้นค่าไฟดังกล่าวจะเป็นการปรับขึ้นจากค่าเพิ่มค่าไฟร้อยละ40เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันทางการศรีลังกาประกาศเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าร้อยละ35และบังคับใช้มาตรการจำกัดการจำหน่ายเนื่องจากปัญหาภาระชะงักงานของอุปทานพลังงานต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัย

0: ือวางอันดับ7และมือ533ของโลก2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2โมเอรานีบูซิสคว้าแชมป์ไปครองเช่นเดียวกันบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันตกรอบรองชนะเลิศโอลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เอาชนะ LA Lakers 133ต่อ108ทิ้งห่าง3ต่อ0เกมและชนะรวด7เกมในรอบเพลย์ออฟส่วนในสายตะวันออกคลีฟแลนด์คาวาเลียชนะดีทรอยต์พิสตัน116ต่อ109ทำให้คาวาเลียไล่มา1ต่อ2เกมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นว่าทีมจะมีการเรียกนักกีฬาเข้าเก็บตัวในวันที่26พฤษภาคมนี้พร้อมทั้งวางโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนจำนวน2นัดซึ่งหลังจากที่มีการหารือระหว่างแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่และโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเกี่ยวกับการคัดเลือกนักกีฬาเนื่องจากมีผู้เล่นบางรายในชุดอายุ23ปีที่อยู่ในข่ายพิจารณาติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยสำหรับรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่มีกำหนดประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนชุดอยู่23จะมีการประกาศหลังจากนั้น
1: ตัวเช่นเกมตอนนี้เดี๋ยวจะมีแคมป์วันที่26เลยครับแล้วก็จะมีอุ่นเครื่อง2เกมตามที่เป็นข่าวแต่ก็เดี๋ยวรอให้คอนเฟิร์มเป็นทางการแล้วเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกทีนึงความพร้อมตอนนี้ก็หลังจากที่มีการประชุมกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับก็ทางโค้ชก็คุยเรื่องนักเตะกันแล้วก็คือดูแล้วว่าอาซันอยากใช้ใครนะพี่วังอยากใช้ใครตอนนี้ก็เซตทีมวันแล้วอยู่ที่ว่าเดี๋ยวรอประกาศวันที่15ครับก็ดูของชุดใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวอยู่ที่3ก็จะประกาศออกมา
0: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่กับการเก็บคะแนนสะสมเพื่อคอลิฟายโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาตลอดปี2569ภายหลังผ่านช่วง4เดือนแรกของการเก็บตัวและลงแข่งขัน3รายการใหญ่ทั้งศึกชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์รวมถึงศึก UCI Track World Cup ที่ฮ่องกงและมาเลเซียนักปั่นไทยทั้งจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ได้กลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องทันทีนอกจากนี้สมาคมเตรียมส่งจายและนรเศรษฐาดาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Tag Cup 1และ2ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมนี้ลงแข่งขันในประเภทคีรินและสปรินต์โดยรายการดังกล่าวเป็นการแข่งขันระดับคลาส1ที่มีคะแนนสูงถึง200คะแนนสำหรับผู้ชนะหลังจบการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนักปั่นทีมชาติไทยจะกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำโดยสุธาทิพย์มณีพันธ์ก่อนมีแผนยกทีมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองไถหยวนประเทศจีนเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสนามเวโอโดรมในรอบมาตรฐานเดียวกับสนามแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
6: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกเพราะอากาศมันหนาวทุกใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะ ว่าใจมันเนี่ยมันรู้

0: กอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
1: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับเราพูดคุยสนทนากันเรื่องบ้านเมืองของเราเองแล้วบ้านเมืองรอบๆภูมิภาคนี้ไปถึงระดับโลกแต่ว่ามีเรื่องราวที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามทำไมเขาถึงพุ่งพวดพลาดไปเร็วขนาดนี้เราพูดถึงสิงคโปร์ทำไมนายกรัฐมนตรีเขาก็ออกมาพูดจากับประชาชนเรื่องวิกฤตสงครามตรงไปตรงมาร้องห่มร้องไห้พูดถึงว่ามีความซาบซึ้งต่อการที่คนสิงคโปร์ตอนที่ช่วยอพยพกลับจากซาอุดิอาระเบียตอนสงครามระเบิดก็มีจดหมายส่งถึงท่านนายกบอกว่าแม่พอขึ้นเครื่องบินก็ซาบซึ้งทหารที่ไปช่วยบอกว่า welcome home คำว่าต้อนรับกลับบ้านนี่มันมีความหมายเหลือเกินไม่เคยคิดเลยว่าบ้านสำคัญขนาดนี้แล้วนายกหวงแกก็อ่านแล้วก็น้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งไงว่าคนในสิงคโปร์เนี่ยคำว่าบ้านเนี่ยความรักชาติเนี่ยมันมีน้ำหนักขนาดไหนแล้วพอเราพูดถึงเพื่อนบ้านเราแล้วก็มาพูดถามมาตัวเราเองคุณวิกรมก็บอกเฮ้ยเรามาคุยกันหน่อยสิว่าเราดูว่าประเทศอื่นเข้าจุดแข็งก็มีอะไรเนี่ยปัญหาเราประเทศไทยเรามีอะไรดีนะต้องมีสิไม่มีดีเราจะอยู่อย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่ามันต้องเอาดีอะไรบ้างแล้วมาวิเคราะห์สิว่าจุดแข็งของเราจุดดีต่างๆของเรามีอะไรจะต้องเอามาสร้างความแข็งแกร่งจะไปแพ้คนอื่นไม่ได้หัวข้อที่ตั้งก็คือไทยมีอะไรดีบ้างเนี่ยมันตีความได้สองทางนะคุณวิกรมสวัสดีก่อนวิกรมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุ่นสวัสดีครับ
1: ครับ
2: คุณวิชัยลองคิดดูสิว่าขนาดประเทศไทยเราเนี่ยมีมิตรไมตรีดีขนาดนี้นะเศรษฐกิจเรายังไม่ดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราไปหน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติไม่ดีนั้นหนึ่งนะนักท่องเที่ยวหายนักลงทุนหดใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ไม่
1: ม
2: ีดีหมดอ่ะผมเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยอดีตก็ดีใช่ไหมเรายิ่งใหญ่ขนาดนี
1: ้
2: เอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นหลังจากร.5ไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆล่วงลงถามว่าใช่ไหมแต่ถ้าร.5เนี่ยย้อนกลับไปโอ้นี่ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองอินเตอร์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาละเรานี่เปิดประเทศนะสมัยก่อนเนี่ยชาวต่างชาติมาเนี่ยต้องทำบัตรประชาชนไห
1: มไม่ต้อง
2: ปู่ผมมากลับมาจากเมืองจีนปู่ทวดไปมาเมืองไทยแล้วไม่มีเลยบัตรประชาชนฉันเดินมาฉันก็ขึ้นจากเรือแล้วก็มาแล้วไม่ต้องทำอะไรเห็นไหมประเทศไทยเนี่ยมีอิสระในการเข้าออกตั้งแต่สมัยอยุธยาคุณวิชัยเห็นไหมว่าเรามีหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านฝรั่งเศสสารพัดประเทศเลยเรานี่เจริญมาเพราะเราเปิดประเทศให้คนเก่งถามว่าอเมริกาเนี่ยประสบความสำเร็จมาอย่างวันนี้เพราะอะไรเพราะเขามีคนเก่งจากทั่วโลกไงไปเรียนไปทำงานไปโอนสัญชาติเป็นคนอเมริกันถ้าวันนี้คนอเมริกันไม่ได้อย่างกับคนเก่งๆอย่างไอสไตน์เนี่ยไอสไตน์นี่ก็ไม่ใช่คนอเมริกันถูกต้องไหม
1: ไม่ใช่
2: นี่คนเก่งๆเยอะแยะไปเลยเน
1: ี่
2: ยอเมริกาเนี่ยได
1: ้
2: ความสามารถของคนเก่งทั้งโลกถ
1: ู
2: กต้องไหมตอนนั้นอเมริกาเนี่ยเป็นแดนสวรรค์ของคนทุกทวีปเลย
1: ใช
2: ่อยุธยาของเราก็เป็นอย่างนั้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นอย่างนั้น มีข้าราชการเราเป็นต่างชาตินะมีฝรั่งมาพัฒนาอย่างกับบริษัทบอร์เนียวอย่างเงี้ยใช่ไห
1: ม
2: หรืออ
1: ี
2: สเอเชียติกหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหม ก็เนี่ยเราตอนนู้นสมัยนู้นเราก็เปิดเต็มที่ให้ต่างชาติเขาเข้ามาช่วยเราทำงานจะเป็นราชการจะเป็นการลงทุนจะมาตั้งรกรากอะไรต่ออะไรใช่หรือเปล่า
1: ใช่ใช่
2: ทั้งนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยตอนนั้นก็เข้มแข็งขึ้นเอ้าแล้ววันนี้เราไม่ได้เหรอเราก็มีนะต่างชาติที่เข้ามาอยู่กินมาลงทุนแต่ราชการของเราไม่มี
1: ไม่มีใช
2: ่ราชการเรามีไหมคุณวิชัยตั้งแต่สมัยคุณวิชัยเป็นเด็กๆมาเคยได้ยินไหมว่าเรามีนะสัญชาติอังกฤษสัญชาติอเมริกันมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นปลัดมาเป็นข้าราชการเคยได้ยินไหม
1: ไม่มีไม่มี
2: แล้วถามว่าทำไมสมัยโบราณเรามีล่ะ
1: ใช่
2: ผมจำได้ว่าท่านยามาดะเนี่ยเป็นออกยานะ
1: ออกยาใช
2: ่สมัยนู้นมีตั้งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ใช่หรือเปล่า
1: ออกยาก็ซีเนียนะออกยานี่ถือเป็นที่ปรึกษาเลยนะใช่ไหม
2: นะท่านยามาดะเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นมาแล้วก็หลงรักในประเทศไทยแล้วก็ไปสร้างหมู่บ้านคนญี่ปุ่นแล้วเป็นยังไงเรามีหมดเลยนะกรุงศรีอยุธยานี่เป็น international ไหม
1: ใช่ใช่
2: อ้าวแล้วกลับมาอยู่ที่กรุงเทพกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราเปิดกรุงศรีอยุธยาตั้งกี่ร้อยปีที่แล้วฝรั่งมาเมืองไทยตั้งกี่ร้อยปีที่แล้วเมืองหลวงของเรานี่เป็นเมือง international
1: ใช่
2: นะมาตั้งแต่สมัยโบราณกรุงเทพก็เป็นเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลเห็นไห
1: ม
2: วันนี้เรามีทุกอย่างในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ธุรกิจหรืออะไรทุกอย่างอยู่ในกรุงเทพนี่หมดเลยเห็นไห
1: ม
2: กรุงเทพนี่ใหญ่กว่าสิงคโปร์ประมาณสองเท่าเนี่ย
1: ใช่ใช่
2: เออเรามีทุกอย่างดีหมดเลยแล้ววันนี้สนามบินของเราเนี่ยเราเนี่ยกำลังจะมีกำลังรับคนเนี่ยได้ถึงร้อยล้านคนต่อปีนะเอ๊ะการคมนาคมก็ดีภูมิศาสตร์ล่ะภูมิศาสตร์วันนี้ใครเนี่ยจะจากทางเหนือลงไปอาเซียนเนี่ยต้องผ่านกรุงเทพไห
1: ม
2: ทุกคนเนี่ยต้องผ่านกรุงเทพ
1: ใช
2: ่ไม่อย่างนั้นก็ตกทะเลใช่ป่ะเออเราก็มีอะไรดีหมดเลยนะ
1: ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ดีทุกอย่างนี่พูดนี่บรรยายนี่โอ้โหประทับใจมากประเทศไทยเรามีของดีเยอะๆเลยแล้วทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้หรือว่าเราก็อยู่ไปอย่างนี้แหละคุณวิกรมก็เราทุกคนรักเราเราน่ารักเรายิ้มแย้มแจ่มใสนี่ก็เราอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปกระตือรือร้นอะไรมากหรอกคุณวิกรมจะไปเดือดร้อนอะไร
2: มันไม่เดือดร้อนได้ยังไงก็ชาวบ้านเศรษฐกิจก็แซงเราเอาแซงเราเอา
1: อ
2: ย่างกับคราวที่แล้วเราคุยเรื่องเวียดนามใช่ไห
1: ม
2: ผมเนี่ยเห็นเวียดนามเขามีอนาคตดีผมก็เลยเพ่นไปเวียดนามตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วไงใช่ไหมแล้วที่คราวที่แล้วเราก็คุยบอกว่าผมพูดกับท่านนายกโววันเกียรติบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามจะต้องใหญ่กว่าเศรษฐกิจไทยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
1: ซึ่งตอนนั้นท่านก็บอกเมื่อปากหวานนะพี่กรม
2: ใครมาคุยกับเรามายกยอปอปั้นเมืองไทยเราในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยใช่ไห
1: ม
2: ดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วทุกประเทศที่เอ่ยมาเนี่ย อยู่ข้างหลังเราหมดเลยนะนอกจากญี่ปุ่นแต่วันนี้ไอ้ประเทศที่เราเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยมีใครอยู่ข้างหลังเรามั่งอะ
1: นั่นสิผมเลยถามคุณพิกรมว่าที่คุณกนบรรยายมาว่าเราดีอะไรทั้งหมดมากมายทำไมเราถึงเป็นเช่นนี้แล้วต้องทำยังไงบ้าง
2: เอาเมื่อเราเห็นว่าจุดเด่นจุดดีของเราที่เป็นประโยชน์และเป็นความจริงไม่ว่าภูมิศาสตร์ไม่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ว่าวัฒนธรรมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ว่าเหมือนรถอ่ะเรามีรถโรลส์รอยซ์ใช่ไหมรถคุณภาพดีแบบเนี้ยคุณวิชัยคิดว่าถ้าเราให้คนขับไม่เป็นขับมั่วๆโรลส์รอยซ์เนี่ยมันจะไปแข่งกับโตโยต้าได้ไหม
1: เออเว้ยเออใช่ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่เอาวันนี้ท ถ้าเกิดเรามีนะคนขับแบบลีกวนยูแบบเติ้งเสี่ยวผิงนะแบบนายกจิ๋นที่ของเวียดนามหรือเหมือนมหาเดใช่ไหม
1: ใช่
2: อ
1: ้
2: าวในเมื่อเรามีโรลส์รอยซ์เราถ้ามีคนขับรถแบบเก่งๆเนี่ยรู้วิธีขับรู้ว่าไปถนนสายไหนดีรู้วิธีการซ่อมบำรุงคุณทิชัยว่ารถเราจะเป็นโรลส์รอยซ์ถูกต้องไหม
1: อืมแล้วทำไมคนขับรถเราถึงไม่เก่งล่ะ
2: ก็คุณวิชัยดูสิแต่ละคนเนี่ยที่เรามีผู้นำที่ผ่านมาเนี่ย

0: นะถามว่ามีใครนะนะที่ไม่โกงกินบ้างเอา
1: โอ้อย่างนั้นเลยเหรอ
0: ผู้นำผู้บริหารของเราผมถามคุณริชัยกับท่านผู้ชมลองช่วยตอบมาหน่อยสิว่าประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีพวกคอร์รัปชันมั่ง
1: ใช่
0: ไม่มีโกงกินมั่งมีไหมมีที่ไหนคุณริชัยปีนี้ก็อายุก็นั้นไม่น้อยแล้วแหละ
1: อย่าอย่า
0: เราผ่าน
1: ย้ำ
0: ม
1: าอยู่
0: ผ่านร้อนผ่านหนาว
1: อย่าต่อย้ำ
0: ผ่านหนาว
1: อย่าต่อย้ำกำแก่พูดแล้วก็มันเจ็บปวดหัวใจ
0: เฮ้ยเราพูดถึงว่าประสบการณ
1: ์
0: ใช่ไหมประสบการณ์ของเราเนี่ยอย่างเราเนี่ย70 กว่าปีมานี่แล้วเนี่ยลองย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะตั้งแต่ที่บ้านเราที่เราเดินกระเตาะกระแตะมาจนกระทั่งวิ่งเนี่ยอยู่ในถึงวันนี้เนี่ยนะเรามีที่ไหนบ้างที่ไม่มีคอร์รัปชันนะท่านผู้ชมลองช่วยเขียนมาหน่อยได้ไหมตอนเนี้ยเขียนมาได้เลยว่ามีที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันมั่ง
1: เออใช่น่ากลัวมาก
0: แล้วถ้าไปพูดบอกว่าเอ้าทางสิงคโปร
1: ์
0: มีที่ไหนมีคอร์รัปชันมั่ง
1: ค
0: ุณทิชัยคิดว่าสิงคโปร์ตอนเนี้ยแต่เขาต้องมีแน่ล่ะไม่มีทางที่จะอะไร 100% ใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่แต่นึกออกไหมว่าสิงคโปร์มีที่ไหนมีคอร์รัปชันมั้งวันนี้สิงคโปร์เขาได้รับนะเครดิตว่าเขาเป็นท็อป3ของโลกที่โปร่งใสไม่คอร์รัปชัน
1: ใ
0: ช่แล้วถ้ามีคอร์รัปชันเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นใครก็เข้าคุกเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วมีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะไปได้รับเชิญไปดูบอลจากแขกนะแล้วก็ไปดูมาเสร็จนะลงมาจากเครื่องบินปั๊บตำรวจไปรอรับไม่ใช่กลับบ้านนะเข้าคุกเพราะว่าเขาดูพฤติกรรมของรัฐมนตรีคนนี้แล้วว่าเอ้ยไอ้คนนี้นี่ให้คนมาเลี้ยงให้คนออกตัวเครื่องบินออกที่พักแล้วก็เอาพาไปดูบอลไอ้อย่างนี้เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยในประเทศไทยเรา
1: โอ้ยธรรมดามากธรรมดามากจิ๊บจ้อย
0: สิงคโปร์เขาทำไมล่ะเอารับเข้าซังเตไปเลยอ่ะเอ้าแล้วนี่จีนเนี่ยผมอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยคนจีนเดี๋ยวนี้นะเขาไม่กล้าทำอะไรมั่วๆเลยนะแบบสิงคโปร์นี่เขาทำไมต้องระวังตัวนะใครจะเชิญเขาไปกินอะไรนะไปทำอะไรที่ถือว่าเป็นการให้นะเรียกว่าเลี้ยงดูปูเสืออะไรก็แล้วแต่นี่เขาไม่ไปนะเขาบอกให้หรือมีอะไรหรือมาคุยกับอ้วนที่ออฟฟิศดีกว่านะคุยกันอย่างเนี้ยฉะนั้นตัวอย่างที่สิงคโปร์มีแล้วก็ตอนนั้นเติ้งเสี่ยวผิงก็เห็นว่าเอ๊ะลีกวนยูนี่เขาทำยังไงสิงคโปร์ถึงเปลี่ยนแปลงเจริญเขาก็เลยปี1993เขาก็เลยเชิญลีกวนยูไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปสร้างนิคมที่ซูโจแล้วหลังจากนั้นเขาก็ก๊อปสิงคโปร์ก๊อปมาถึงทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มีคนเข้าคุกไปแล้ว4 ล้านกว่าคนเกือบ5 ล้านคนเวียดนามนะเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ท่านเลขาเหงียนฝูจองอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จัดการเพราะว่าเขาก็มามองนะเอ๊ะทำไมจีนเขาเจริญเอาเจริญเอาเวียดนามเมื่อก่อนนี่ก็10 กว่าปีที่แล้วเวียดนามก็แย่นะเขาชงชางเลยนะเวียดนามเนี่ยข้าราชการเงินเดือนไม่กี่ร้อยเหรียญนะแต่มีบ้านอยู่เป็น10 ล้านก็มีพวกนี้มาก่อนนี่เขาก็ว่ามีตังค์นี่หว่าก็มาจนกระทั่งท่านเหงียนฝูจองเนี่ยก็เอาแบบสูตรแบบจีนแล้วก็เช็คดูนายกนายขอให้หรือเอาเงินมาจากไหนเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดตอบไม่ได
1: ้
0: ถูกฟ้องขึ้นเรียกว่าถูกฟ้องขึ้นศาลแล้วก็เข้าคุกตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเข้าคุกในเวียดนา

0: แล้วน่าจะ 4,000 กว่าคนมั้งที่เป็นข้าราชการที
1: ่
0: เป
1: ็นข้าราชการตามแบบของจีนและตามแบบสิงคโปร์เลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่แล้วประเทศไทยของเราเราบอกว่าเอ๊ผมถึงถามว่าที่ไหนในประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันถ้าเกิดว่าเราทำแบบสิงคโปร์ล่ะคุณวิชัยคิดว่าคิดว่าสิ่งที่มันเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไห
1: ม
0: สิ่งที่มันเป็นงบอ่ะเราก็จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นไห
1: ม
0: ผมถามคุณวิชัยว่ากว่าจะได้งบประมาณมา100บาทเนี่ยกว่าที่ในเรื่องคลังของเรากระทรวงคลังของเราจะได้เงินมา100บาทเก็บเข้าคลังเนี่ยคุณวิชัยคิดว่า มันต้องเสียเบี้ยไล่ปลายทางมากกว่า100บาทนี่เยอะไหม
1: เอ้ยหมายความว่า100บาทนี่มากกว่า100บาทอีกเหรอคอร์รัปชันมันต้องมีเหลือบ้าง
0: ที่ไม่ผมเดี๋ยวเอาใหม่นะผมตั้งโจทย์ใหม่บอกว่าการที่กระทรวงการคลังได้รับเงินเป็นภาษีมา100บาทเนี่ยนะการที่จะได้มา100บาทเนี่ยมันจะต้องมีเบี้ยใบรายทางที่จะต้องทำไมคนนั้นได้รับคนนี้ได้รับทำบัญชีอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: เห็นไหมเสียเบี้ยใบรายทางเนี่ยมันก็ต้องมีเม็ดเงินอยู่ส่วนหนึ่งใช่ไห
1: ม
0: โอเคอันที่สองงบใน100บาทเนี่ยที่กระทรวงคลังออกไปอะเห็นไห
1: ม
0: คุณวิชัยคิดว่ามันไปทำมันไปใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ 100%
1: มีคนบอกว่ามัน 30-40% หายระหว่างทาง
0: เ
1: ขาเปรียบเทียบเป็นไอติมไม้ไอติมไงแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมาเต็มแล้วก็พอไปทุกระดับเหลือแต่ไม้ไงใช่ไหมคุณวิกรมมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าในทางปฏิบัติ
0: เห็นไหมถามว่าไอเนี้ยเอาเฉพาะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้เนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่ามันหายไปทั้งขึ้นทั้งล่องหายไปอยู่ที่ไหนเอ่ยเขาบอกว่ามันรวยกระจุกจนกระจาย
1: ต้องใช่
0: ไปดูสิคุณวิชัยไปดูสิว่าบ้านคนที่รับราชการนะหรือนักการเมืองเนี่ยเขาอยู่กินกันยังไงแล้วถามว่าไอ้เงินที่เขามีอยู่กินนั้นน่ะมันมาจากไหนอันนี้กลุ่มหนึ่งนะ
1: กลุ่มหนึ่งใช่
0: อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นพวกขอมดำดิน
1: อะไรขอมดำดินลงใต้หลบอยู่ใต้ดิน
0: คุณชัยคิดว่าวันนี้นะมีกี่คนที่เขาจะมาโชว์บนดินนะเพราะเขารู้ว่าเงินอันนั้นน่ะถ้าเกิดไปโชว์แล้ววันหนึ่งวันใดเนี่ยมีการตรวจเช็คออกมาเนี่ยเขาก็คงจะตอบไม่ได
1: ้
0: วันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยในประเทศจีนมันต้องตอบได
1: ้
0: ถ้าตอบไม่ได้นะก็เข้าคุกตอนนั้นเราเคยคุยกันใช่ไหมแล้วท่านฉีนี่ก็เก่งๆนะแกบอกขึ้นมาง่ายๆว่าเอ้ยข้าราชการจีนที่ส่งลูกส่งเมียไปอยู่เมืองต่างประเทศอะเมืองนอกอยู่มาลงทะเบียนให้หน่อยถ้าลื้อนะไม่ลงทะเบียนแล้วว่าจับได้ว่าไอ้เงินอันนั้นหรือคอร์รัปชันมานะหรือจะเข้าคุกทันทีเลย
1: อย่างนั้นเลยล่ะโอ้โห
0: อันนี้เฉพาะตรงนั้นนะไอ้เรื่องคนที่ได้ประโยชน์จากคอร์รัปชันแล้วไปอยู่ต่างประเทศอ่ะกับไอ้คนที่ให้เงินให้สินบนใช่ไห
1: ม
0: ปรากฏว่าเข้าคุกไปประมาณล้านกว่าคน
1: โอ้โหฉะนั้นใครที่ส่ง

0: ผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราพิเศษมากๆเลยมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันในรายการของเราด้วยซึ่งเมื่อสักครู่การแสดงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็หลายๆท่านคงได้พบได้เห็นแขกรับเชิญของเราบรรเลงร่วมอยู่ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกับเราเราไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณครูทั้ง3ท่านนะครับ
0: อยากให้แต่ละท่านแนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าชื่ออะไรค่ะ
1: เริ่มจากอัธเบียนเลยครับ
2: ผมชื่อทะเบียนมาลัยเล็กครับอยู่สุพรรณบุรีคุณหน้าฝ่ายดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ครับแล้วก็ต่อมาเป็นพี่แอลครับ
3: วันดีนะคะพงดนตรีใช้วงสะอาดก็ด้วยก
1: ็
3: ค่ะเป็นนักร้องของฝ่ายดนตรีไทย
1: ครับพี่ตู้ครับ
4: ครับอดีตผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีชัยพรทัพวาทินครับ
1: ครับ
0: ค่ะอยากย้อนวานแต่ละท่านเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเริ่มเรียนดนตรีของแต่ละท่านมีความเป็นมาอย่างไรค่ะเริ่มจากอัธเบียนเลยนะคะ
2: ไปจับข้อมือหัดดนตรีกับลุงใครชื่อลุงใครพงดนตรี
1: ครับ
2: ที่บ้านองคลักษณ์ที่บางประมาณ
5: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: าติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปัตตานีติดตามโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อ

0: กรณ์ตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ปัตตานีติดตามโครงสร้างพื้นฐานเร่งปลดล็อกร่องน้ำทางต่างระดับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชายแดนใต้
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมสำคัญโดยนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าเร่งรัดการก่อสร้างทางแยกต่างระดับตอนยางและตะลุโบรวมถึงการขยายทางหลวงหมายเลข42เป็น4ช่องจราจรเพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และลดอุบัติเหตุคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2570การรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางน้ำโดยเตรียมส่งมอบท่าเรือสินค้าชายฝั่งให้อบจ.ปัตตานีบริหารจัดการชั่วคราวเพื่อให้เกิดการใช้งานจริงพร้อมระบุโครงการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีมีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางทะเลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
3: พรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทวันพรุ่งนี้ย้ำไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยกร่างคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าขณะนี้คำร้องเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมรวบรวมรายชื่อจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในวันพรุ่งนี้โดยสาระสำคัญของคำร้องเน้นย้ำว่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินกู้แผนที่2จำนวน200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานซึ่งเป็นแผนงานที่สามารถคาดการล่วงหน้าและบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติได้ทั้งนี้มองว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจมีเจตนาหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาและเปรียบเสมือนการตีเช็คเปล่าที่ไม่มีรายละเอียดชัดเจนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลนำเรื่องกลับเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเหมาะสมต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
3: แกนนำมวลชนคนเสื้อแดงปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับนายทักษิณชินวัตรที่จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษวันพรุ่งนี้
6: บรรยากาศหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเย็นวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักหลังมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากทยอยเดินทางมารวมตัวปักหลักค้างคืนเพื่อรอต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้โดยนายณัฐวุฒิใสเกลือแกนนำมวลชนระบุว่าได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยและขออภัยหากส่งผลกระทบต่อการจราจรสำหรับในวันพรุ่งนี้นายทักษิณมีกำหนดออกจากเรือนจำในเวลาประมาณ7:55 นภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางเอกสารและติดกำไร EM โดยจะมีการพบปะครอบครัวและทักทายมวลชนสั้นๆก่อนจะเดินทางไปยังสำนักงานคุมประพฤติและกลับเข้าบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่ใช้พักโทษต่อไปโดยจะไม่มีการปราศัยทางการเมืองแต่อย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการวางรั้วเหล็กกั้นพื้นที่และจัดโซนสื่อมวลชนอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมวางกำลังเข้มงวดเพื่อรองรับคลื่นมวลชนและบุคคลสำคัญที่จะเดินทางมาสมทบเพิ่มมากขึ้นในช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ต้องขอบคุณผู้ที่ลงทะเบียนในช่วงแค่วันกว่าก็เต็มแล้วนะครับแล้วผมไม่ทราบเลยว่าเต็มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็เลยถามทางแอดมินช้างน้อยนักเดินทางหัสดินเทพหัสดินนายอุทยาช้างน้อยก็บอกว่างานเยอะมากเลยนะครับลุงโยก็เลยไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าเต็มตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ขึ้นในเพจไว้ว่าผู้จองที่นั่งเข้าชมทนดนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับก็เต็มตั้งแต่เมื่อวานแล้วต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับวันกว่านะฮะก็กำลังคิดหนักว่าแล้วอีก3ครั้งที่เป็นช่วงที่มีศิลปินที่ระดับตำนานทั้งนั้นนะครับทั้งนางหงาคาราวานนะฮะแล้วก็คาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วพี่แอดคาราบาววงคาราบาวเต็มวงแล้วยังมีอาจารย์ธนิตศรีกินดีที่จะเชิญมาด้วยเนี่ยนะครับผมยังมองนึกภาพไม่ออกว่าพื้นที่เรามีแค่ 1,000 ที่นั่งแล้วก็การจองในเวลาจำกัดนั้นก็จะมีผู้ที่ต้องผิดหวังกันเยอะแยะหลายท่านแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เราได้ทำมาครบ3ปีตามนะครับตามที่ได้มอบหมายได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กันกับทนดนตรีไลฟ์นะครับให้มีพื้นที่ของห้องออดิโทเรียมที่เป็นสถานที่ราชการที่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นได้มีการใช้งานให้เป็นประโยชน์โดยท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่ให้นโยบายว่าทนดนตรีโยมาช่วยทำให้คนเต็มพื้นที่ของห้องออดิโทเรียมที่อาคารปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับตรงถนนวิภาวดีรังสิตให้ได้ตามนะครับตามเขาเรียกอะไรที่เป็นการกำหนดไว้นะครับตามสเปคของทางราชการเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะได้ให้มีผู้ชมได้เข้ามาชมกันตั้งแต่ปีแรกจำนวนเต็มแล้วก็มีงบประมาณจำกัดนะครับงบประมาณจำกัดทางราชการได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็เรื่องของนะครับรายการที่จะบันทึกออกอากาศทางช่องNBT ทุกวันเสาร์เวลาชั่วโมงต้นเดือนนะครับที่1ที่2แล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงการไลฟ์นะครับในเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจของทนดนตรีและทำยอดให้ได้เรตติ้งมากๆก็สามารถทำตามนะครับตามนโยบายที่มอบให้แล้วก็เรียบร้อยแล้ว2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่3นี้ก็จะเป็นปีที่เราจะได้ยุติแล้วก็อำลากันกับทนดนตรีไลฟ์ซึ่งอีก3ครั้งข้างหน้านะครับรวมหลังจาก29พฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนนางหงาสุรชัยจันทิมาธร78ปีนะครับหงาคาราวานจุดพักนักเดินทางกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายแล้วก็13กรกฎาคมนะครับคาราบาวซึ่งกำลังตั้งชื่อกันอยู่นะฮะว่าจะใช้ชื่ออะไรส่วนของมาริโฮน่าก็กำลังใช้ชื่อจากถนนคนแปลกแยกหรือจะเป็นเพลงใดเพลงหนึ่งที่อยู่ในงานของศิลปินเพื่อชีวิตนั้นๆ นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วณรงศักดิ์นิยมทองประกิตรักกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมณีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ไปร่วมงานกับสวดพระวิธรรมศพคุณแม่ของเพื่อนที่เสียชีวิตแล้วก็ด้วยโรคชราเนี่ยครับเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมานะครับเป็นวัดใกล้บ้านคือวัดสารแดงตรงคลองทวีวัฒนาที่เราเคยได้มาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับกับเพื่อนๆที่อยู่ในฝั่งธนบุรีวัดนวลนรินทร์นะครับก็ไปร่วมแล้วก็ได้ร่วมงานแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆหลายคนเพื่อนๆก็เดินทางกลับกันเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่นะครับเพื่อนรักคนหนึ่งก็ต้องเดินทางกลับเชียงใหม่โดยรถไฟฟ้าฮะเขาต้องไปชาร์จแบตจอดพักที่นครสวรรค์นะครับซึ่งกำลังฟังรายการอยู่ตรงนี้ด้วยก็เป็นเพื่อนรักอีกท่านหนึ่งนะครับที่กินนอนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยบ้านเก่าแล้วก็เรียนวัดนวลนรดิษฐ์ด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทำงานด้านเกี่ยวกับรถยนต์นะฮะก็ตอนนี้ก็ตลาดรถยนต์เรื่องรถไฟฟ้ากำลังมาแรงเขาไปดูงานที่เมืองจีนมาเนี่ยนะครับก็เพลงที่มอบให้แล้วก็เดี๋ยวหลัง3ทุ่มครึ่งวันนี้รัศมีมณีนินจะเข้ามาในช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่านะฮะวันนี้
ชั่วฟ้าดินสลายจากหนังสือสารคดีก็ติดตามได้นะครับในช่วงของเล่มแนวเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินนะครับ0816346452นะครับเพลงที่ค้างๆอยู่ก็จะต้องมอบให้กันในที่วันนี้นะครับ3ชั่วโมงนับจากนี้ไปของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ FM 92.5 MHz AM 891และ1467 kHz พร้อมด้วยเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับและทางออนไลน์ของทางโซเชียลเนี่ยนะครับก็ออนไลน์สามารถจะฟังได้ทางออนไลน์ด้วยของทนดนตรีนะครับพร้อมทั้งเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่นะครับดวงดาวจากพี่เขียวคาราบาวแล้วดูดาวจากวงตะวันครับ

0: สิทธิ์ติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เต็มแล้วนะครับในวันที่29พฤษภาคมทาง Facebook ของถนนดนตรีปิดรับลงทะเบียนแล้วยอด 1,000 ที่แต่ก็ยังนะครับพอที่จะมีลุ้นสำหรับท่านที่จะมาที่หน้างานในวันนั้นเลยเนื่องจากถ้ามีผู้ที่จองแล้วไม่ได้มาเราก็จะได้ให้เข้าชมนะครับว่าถึงอย่างนี้เท่านั้นถ้าเราก็จะพยายามเตรียมนะครับที่นั่งเสิร์ฟพิเศษให้ฮะก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับก็แบ่งปันกันฮะเพราะว่ามีที่อยู่จำกัดในแค่นี้มีงบอยู่จำกัดเท่านี้นะครับแล้วก็มีกำลังจำกัดอยู่เพียงเท่านี้ก็ทำหน้าที่ได้3ปีก็จะยุติการนะครับจัดกิจกรรมนี้แล้วนะฮะถนนดนตรีไลฟ์ในปีสุดท้ายนะครับส่วนถนนดนตรีทางวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในที่จะมานะครับดูแลสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะได้ครับมีในนโยบายยังไงก็ว่าไปครับถ้าให้เราทำหน้าที่ต่อเราก็จะทำหน้าที่กันเพราะว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์นั้นหาคนจัดยากนะครับแล้วก็ผมจัดสดมาตลอดต่อเนื่อง31ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้จัดที่บ้านได้นะครับสามารถที่จะส่งไปที่ห้องส่งได้โดยคุณสวิตควบคุมเสียงอยู่ในขณะนี้นะครับ0816346452เพลงเมื่อสักครู่คือเรไลกับควายเท่างานเก่าของฟูนันเห็นวงฟูนันนี่มือกลองนี่คุณใส่สูตรเฉยเลยแต่ว่าที่ผ่านมาหน้าเขาบอกชื่อเป็นนับเบือโขลาดเนี่ยใช่หรือว่าเห็นในเอาภาพเก่ามาดูโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าแกคือเพลงของแกนี่จะฟังเป็นภาษาโคราชนี่แหละครับฟังก็ค่อนข้างจะแปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะก็มาเป็นหนึ่งในวงสมาชิกของฟูนันนะครับกับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากสุราษฎร์ธานีสาวดอยสอยดาวคนขายโรงยังไม่มีนะครับจากวงอมตะเดี๋ยวขอไปนะครับไปดึงเพลงให้คุณบุญประกอบโอกินได้มาใส่ไว้ให้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ฟังเพลงที่เมื่อวานนี้ติดค้างไว้ตังเก๋ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:34 นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพินโยชน์รุ่งสมัยและคุณสวิทย์โสมนัสเพลงที่ขอกันไว้เมื่อวันนี้นะครับก็น้าหมูก็กำลังจะเตรียมมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็เสียดายให้บอกที่ล็อกเอาไว้ให้กับถนนดนตรีแล้วนะครับว่าจะเล่นให้ถนนดนตรีก่อนแล้วค่อยไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่แต่ว่าก็ติดที่จะไปหาหมอนะครับก็คงจะเอาไว้มีโอกาสต่อไปในกิจกรรมอื่นๆนะฮะอย่างเช่นเราไปคอนเสิร์ตในที่ทางงานเฟสติวัลเขาจัดนี่นะครับเช่นที่เขาใหญ่เช่นที่ปราณบุรีที่ภาสานจัดนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงปลายปีที่ผมจะไปที่กาญจนบุรีนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเพราะว่าเราก็ไปเจอกันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็ในวันที่29พฤษภาคมนี้หลายคนบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นไปชมข้างบนเพราะว่าจองไม่ทันแล้วก็ถ้ามาหน้างานแล้วมันเต็มเข้าไม่ได้ก็จะนั่งอยู่ข้างล่างข้างล่างเรามีลานกว้างแล้วมีจอโปรเจคเตอร์กับจอ LED ขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านภายในห้องที่เป็นห้องกระจกนะครับดังนั้นก็จะสามารถรับชมได้ด้วยนะครับใครที่มาแล้วก็ขึ้นไม่ได้ก็นั่งข้างล่างมีอาหารการกินเดือดนั่งสนเสให้หากับบรรดาญาติมิตรพี่น้องของทนดนตรีก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไงก็เจอกันมีคนเข้าลิงก์ฟังรายการใช่ไหมครับคุณโบกี้นัทชัยแล้วเข้าไม่ได้ก็กำลังมีบรรดาสหายโลเทคทั้งหลายกำลังช่วยกันอยู่นะครับนะก็ดีครับช่วยกันนะครับแล้วเราก็ใครที่มีความรู้ความสามารถเยอะๆก็ช่วยกันคุณเมย์เขาเนี่ยเขาลิงก์กันเลยส่งกันมาแล้วเขาโอ้คุณเมย์ยังไม่ได้ลิงก์เนี่ยมีคนอื่นเหรอลิงก์ฟังรายการใช่ไหมครับครับก็กดกันไปกดกันมานะฮะอย่าไปกดเอาให้มีสายชีพเขาแล้วกันนะครับ0816346452นะครับวันนี้เพลงมันนะฮะมากมันมากเลยมากเร่ยนะครับคุณโอ๊ตนะครับเนี่ยนะครับก็วันนี้เพลงมันสเตรย์คุณโอ๊ตแม่โจ68แล้วก็คุณจ่าอ้วนคนเดิมสวทนครราชสีมายังคงรับฟังชัดเจนครับเรายังเป็นนักเดินทางคุณตู่บอกมาบอวันที่29มาถึงกับคุณเมฆขอเพลงสัญญาณหน้าฝนเมื่อวานเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีทางไลน์ที่ส่งข้อความกันเข้ามาเรื่อยๆยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะฮะอันนี้ก็เป็นแอดมินนะครับก็เพลงสัญญาณหน้าฝนกันมาเยอะเลยมาถึงก็เต้นเลยฮ่าฮ่าฮ่ารายงานตัวคุณตู่ครับก็ฟังกันได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทางลิงก์สัญญาณเพื่อรับฟังของออนไลน์ก็พยายามช่วยกันให้ได้ฟังกันให้ได้นะครับดีครับก็เป็นการทดสอบมันสมองกันนะฮะบอกรอบัตรราคาพิเศษถนนดนตรีครับโปรวัดใจ399เหรอมโหฬารเดลิเจนนะฮะที่เมืองกาญปลายปีที่ผมจะไปเป็นพิธีกรด้วยได้ครับเดี๋ยวให้เขามาจำหน่ายพิเศษให้สมาชิกที่จะไปซื้อเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งศิลปินทั้งโหวงเยอะมากนะฮะทั้งคาราบาวนะครับทั้งน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็เดี๋ยวนะฮะที่แอดคาราบาวนะทอมดันดีนะฮะสีเผือกนั่งหงาครับแล้วยังมีวงเช่นหน้าใหม่ๆขวัญใจลาบานูนด้วยนะครับมาวัยวิทย์ด้วยฮิวโก้ด้วยนะครับก็หลักๆ ก็มีคาราบาวน้ำหมูพงเทพนังงาพงศิษย์คำพีและสีเผือกครับทอมพี่ทอมดันดีนะฮะเดลิเจนวันที่14พฤศจิกายนอำเภอเมืองกาญจนบุรีฮันนี่ควีนรีสอร์ทนะฮะเทศกาลท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขานะครับผมไม่ได้เคยไปแถวๆนี้เลยนะครับทางเมืองกาญมีก็ไปแถวเขาใหญ่แถว เพชรบูรณ์อะไรเนี่ยไปเป็นพิธีกรให้นะครับเพราะว่าเขามาช่วยงานเราก็ต้องไปช่วยเขาเป็นการตอบแทนด้วยนะครับเพลงของพี่เขียวครับจำกันได้

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์ที่ผมพิจิตรุ่งสมัยนะครับก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนบทเพลงเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับทางวิทยุและก็ทางทีวีช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือน1-2 4 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้นำถนนดนตรีไลฟ์ออกอากาศกันเลยนะครับเพราะว่ามีรายการพิเศษรายการที่ต้องประชาสัมพันธ์งานของภาครัฐต่างๆอยู่เยอะแยะมากมายก็เลยทำให้รายการก็ต้องเลื่อนกันไปก่อนแต่สามารถจะรับชมทาง Facebook Live ในวันที่จัดคอนเสิร์ตเลยนะครับทางเพจถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถรับชมได้นะครับ18:00 นเป็นต้นไปนะครับท่านที่จองไม่ทันหรือท่านที่ไม่ได้เดินทางมาชมด้วยตนเองก็ติดตามรับชมอยู่ทางเพจที่ว่านี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและถนนดนตรีในช่วง18:00 นนะครับถึงประมาณ2-3 ทุ่มครั้งนี้ไม่รู้จะไปถึงกี่โมงกี่ยามเพราะว่าตานานเพื่อนๆของนานาคือเพื่อนๆของพี่ๆทั้งนานานันสิเพื่อกับคาราบาวที่ไปเขียวเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมานะฮะที่ได้เดินทางมาด้วยกันนะครับเพลงในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่คาราบาวยังมีเพลงน้อยแต่คอนเสิร์ตต้องเล่นก็เลยเอาเพลงของคนดันเกวียนมานำเสนออยู่ในภาคของคอนเสิร์ตอยู่หลายเพลงด้วยกันนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรแต่เป็นเกษตรกรที่ไม่ได้ทำนาทำสวนทำไร่แต่ทำนาเหมือนกันนะครับจะเป็นนากุ้งนะฮะกระท้อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีนะครับคุณโบกี้เอาเดี๋ยวนะฮะในไลน์ในไลน์ตอนนี้เพิ่มเติมขึ้นนะครับ900กว่าท่านคุณโบกี้ขอเพลง Made in Thailand ดร.ณรงค์บอกนอนเจดีฟังชัดเจนแจ๋วเลยนอนฟังเพลินๆหายง่วงหายง่วงก็วัฒนนครสวทสระแก้วชัดเจนดีมากค่ะวันนี้คุณสนนะครับส่วนทางสุราษฎร์ก็บอกว่าตอนนี้เมื่อวานนี้ฟังไม่ชัดเจนว่าฝนตกวันนี้ก็ฟังกันชัดเจนแล้วนะครับหลายๆที่แจ้งกันเข้ามาทางไลน์ของถนนดนตรีแล้วก็ทางเฟซของถนนดนตรีแล้วก็รวมไปถึงนะฮะทาง Google Form ที่ขอเพลงกันด้วยแล้วก็0816346452นะครับเพลงที่ผมเลือกนำมาปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้นะครับสาวนากุ้งครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาและเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพวันที่18พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาพร้อมเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพ18พฤษภาคมนี
10: ้นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีติดตามความคืบหน้ากรณีอดีตครูโรงเรียนเอกชนล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนเพื่อเร่งหาข้อยุติปัญหาที่สะสมมากว่า2ปีให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์โดยมีคณะทำงานผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีร่วมลงพื้นที่โดยนายอัครนันท์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปรับปรุงมาตรการตรวจสอบจรรยาบรรณครูให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและกำชับให้ทุกโรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณมุมอับอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยังกำหนดเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพอย่างเป็นทางการในวันที่18พฤษภาคมนี้เพื่อบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการโดยวางระบบการทำงาน3มิติได้แก่ระบบป้องกันการเกิดเหตุระบบรับแจ้งเหตุที่ทันสมัยผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและระบบเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังดำเนินการคัดสรรกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัดมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
11: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ติดตามและคัดสรรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานเป็นเลิศระดับจังหวัดตรังประจำปี2569เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นยกระดับสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดพร้อมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จของชุมชนสู่สาธารณชนและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางการ การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดตรังมีการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพครัวเรือนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการดูแลและคืนลูกหลานผู้ผ่านการบำบัดกลับคืนสู่สังคมด้วยการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างสุจริตสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูที่หาดท้ายเหมืองแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเลพังงาน
12: างสาวพนัทพรเกตสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบรอยเท้าขนาดใหญ่ของเต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลบริเวณชายหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สป.3ปางจากการตรวจสอบร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าเป็นรังไข่เต่ามะเฟืองที่สมบูรณ์รังที่2ของปีนี้พบทั้งหมด110ฟองไข่ดี96ฟองและไข่ลม14ฟองปรากฏการวางไข่นอกฤดูกาลครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่อย่างชัดเจนและสะท้อนว่าการรักษาป่าชายเลนและชายหาดส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของสัตว์ทะเลหายากอย่างไรก็ตามเนื่องจากตำแหน่งรังมีความเสี่ยงจากน้ำทะเลหนุนเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่ทั้งหมดไปฟักในจุดที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเต่าทั้ง96ชีวิตจะสามารถกลับสู่ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัยอุทยานได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

มอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรเขาอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานน้องนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนก็เล่น

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมมีโยรุ่งสมัยและคุณสวิตสมนัทควบคุมเสียงเพลงที่ติดค้างไว้หลายอาทิตย์แล้วผมให้คุณบุญประกอบอกดินได้ใส่ไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับโกดัมก็หนึ่งในเพลงที่อ้อมไม้เหมืองร้องเอาไว้แล้วก็น่ารักมากสำหรับคุณอ้อมที่มาชมพี่สุนทรีเวชานนท์ที่เป็นเหมือนแบบอย่างต้นแบบแล้วก็เป็นคนที่ได้ศิลปินที่ได้ให้แนวทางสำหรับการใช้ชีวิตแล้วก็การเลือกเส้นทางมาเป็นศิลปินที่มีแบบอย่างจากรุ่นพี่อย่างพี่แอดสุนทรีเวชานนท์นี่นะครับแล้วก็แอบมาดูเมื่อวันที่เราจัดทนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงต้นเดือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ขอบคุณมากๆที่แอบมาชมมาชื่นชมแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วสุดท้ายในช่วงก่อนจะจบนะครับคอนเสิร์ตก็ได้เผยตัวออกมานะครับแอบมานั่งอยู่กับผู้ชมนี่คือศิลปินโดยแท้ที่ทำหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรืออยู่ในพื้นที่ของประชาชนก็ยังคงที่จะได้รับใช้ประชาชนอยู่เช่นเดิมนะครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับผมพิจารณ์สมัยนะครับพร้อมด้วยทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้นะครับเพราะเธอคือรักอ้นธวัชชัยชูเหมือนและโรงเรียนของหนูที่ขอมาจากขอนแก่นครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนักเดินทางในคืนวันอาทิตย์5 ทุ่ม 28 นาทีนะครับเพื่อนที่เมื่อช่วงค่ำได้ไปฟังสวดนะครับศพแม่เพื่อนที่จากไปเนี่ยเขาเดินทางถึงนครสวรรค์แล้วนะฮะส่งโลเคชั่นที่พักมาให้เพราะว่ารถเป็นรถไฟฟ้าต้องไปชาร์จแบตกว่าจะขับถึงเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปจอดพักระหว่างทางก็ดีใจครับไม่ต้องยิงยาวไปถึงเชียงใหม่เพราะเป็นห่วงนะครับเวลาขับเพื่อนๆเขาขับรถกลับในที่ต่างๆกันต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เป็นห่วงอยู่เสมอๆนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หลังพวงมาลัยมาตลอดเพราะว่าทำงานเรื่องขายรถแล้วก็ต้องอยู่กับรถยนต์มาตลอดเนี่ยนะครับเพลงที่คุณ

มาทาง0816346452นะครับจากมีทั้งที่ขอนแก่นนะครับโรงเรียนของหนูแล้วก็กระต่ายไม้จันทร์เมื่อสักครู่ผมจำไม่ได้ที่ไหนสุโขทัยหรือสุราษฎร์หรือยังไงนะฮะแล้วก็มีเพลงมดเบื่อนะครับหนึ่งของมดเบื่อของหนุ่มสกลใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแล้วก็มีเพลงเราและนายด้วยนะคุณเลขาขอนะครับเสกโลโซแล้วก็ชีวิตสัมพันธ์นี่มีทั้งในนะครับ Google Form เนี่ยมนบางนาแล้วก็ในทงโทรศัพท์ที่ขอมาจากเกาะสมุยด้วยวันนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเมื่อวานนี้ยังค้างเพลงสนั่นป่ากับเพลงให้เธอไว้เลยนะครับก็อีกหลายๆเพลงนะฮะในแบบฟอร์ม Google Form นี้นะครับที่ยังติดทางอยู่เช่นทานตะวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นเดี๋ยวรีบเร่งเวลาในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับเพลงของพี่เขียวคาราบาวนะฮะเราไม่ค่อยได้เปิดกันเราก็เลยเปิดกันในช่วงที่ศิลปินกำลังจะได้เดินทางมาในถนนดนตรีนะครับก็คงจะได้สัมผัสหลายเพลงตอนนี้กำลังจะเตรียมซ้อมกันกับวงของนาซีเผือกกันนะครับก็ดีใจครับที่ทั้งสองศิลปินมีความตั้งใจเต็มใจที่อยากจะมานะครับปาเขียวบอกเมื่อวันที่ไปหาหมอนะฮะตอนนี้ก็ศิลปินทุกท่านก็ใกล้หมอกันทุกคนแล้วนะครับร่างกายก็ใช้มาอย่างเปลืองเจ็ดสิบกว่ากันทุกคนแล้วนะครับนะฮะนักงานนี่78แล้วนะครับก็เดือนหน้าเจอกันนักงานกันนะครับแล้วเราก็มาให้กำลังใจมาเจอกันเพลงเงาจันทร์ของพี่เขียวคาราบาวและลำตะคอง

้องใช้เพลงให้หมดให้ได้เร็วที่สุดนะครับเหลือเวลาน้อยลงไล่หลังมาลำตะคองนะครับงานที่นาศีสันโคงตะคองหลงคมสันดวงสุงเนินได้เขียนไว้นะครับคุณผู้ฟังขอมาทาง Google Form นี่นะครับมีขอมดเบื่อนานมาที่หนุ่มสกลนะครับก็มอบให้ในช่วงนี้แล้วกันครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทุกครั้งที่เตรียมถนนดนตรีเพื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยทั้งเชิญศิลปินทั้งแสงสีเสียงหอประชุมต้องไม่ตรงกับกิจกรรมต่างๆที่จะมาเจอกันนี่นะครับเราก็จะต้องเลี่ยงกันแล้วก็ตกลงวันที่จะเชิญศิลปินมาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องจิปาถะทั้งหลายงบประมาณราชการที่ทั้งคุณวิลักษ์ต้องสมัยนะครับผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่จะต้องรับผิดชอบโครงการก็ต้องทำเรื่องนะครับเรื่องอนุมัติแล้วก็เสนอไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางท่านอธิบดีอนุมัติเสร็จหลักการเสร็จก็ขอเงินยืมเงินในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงเวลาส่วนผมเองก็ต้องคอยคิดชื่อเรื่องชื่อตอนแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนักออกแบบคุณจ็อกวสันต์วงสว่างได้ช่วยออกแบบจากข้อความที่เราคิดถึงว่าเดือนนี้จะใช้ชื่อตอนของทนดนตรีไลฟ์ว่าอะไรนะครับตอนนี้คิดอยู่ที่เดือนกรกฎาคมนะครับก็คือคาราบาวครั้งนี้นะครับผมคิดว่าสองชื่อนะครับเป็นชื่อจากเพลงทั้งสองเพลงนี้ทั้งสองเพลงนะครับเพลงหนึ่งก็คือทะเลใจและอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงนี้ผ่านพบที่ผูกพันนะครับจะใช้ชื่อตอนว่าถ้าทะเลใจจะใช้ว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่นะครับอันหนึ่งแหละส่วนผ่านพบที่ผูกพันนี้รู้สึกว่าโดนในความรู้สึกที่กำลังจะจากกันไปก็เลยขอให้คุณช่วยเรียกกันหน่อยกันนะกันว่าอยากได้ชื่ออะไรสองชื่อนี้ระหว่างหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับผ่านพบที่ผูกพันฝากไว้เป็นการบ้านให้ช่วยกันคิดแล้วส่งเข้ามาในไลน์ของถนนดนตรีกันละกันนะครับผมจะเลือกเอาว่าจะมีน้ำหนักของใครที่ขอกันชอบอันไหนมากที่สุดมันจะใช้ชื่อนั้นเป็นชื่อคอนเสิร์ตของคาราบาวอีกครั้งหนึ่งที่มาถนนดนตรีนะครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 1467และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับและพร้อมกับทางออนไลน์ด้วยนะฮะทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระกิจและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างมฤภาเทียมแสนเตือนใจชาวในเมืองสมเกียรติแท่นมณีและแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคือวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงนะครับขอบคุณคุณฟังทุกท่านขอบคุณสวททั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีเราจะกลับมาพบคุณใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเสาร์และทิศสามทุ่มถึงเที่ยงคืนและผมบินโดดรุ่งสมัยนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ช่วงของสมการชีวิตก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์จะมาพูดคุยด้วยในการที่จะดูซิว่ามันมีประเด็นเนื้อหาหรือคำถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเราว่าจะมีธรรมะข้อใดที่จะนำมาปรับใช้กันได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามีประเด็นเรื่องอะไรกันบ้างคุณสมบัติเดินผ่าน
0: ครับก็ประเด็นในทางสังคมนะครับน่าจะเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีการฆ่าตัวตายกันด้วยสาเหตุของโรคซึมเศร้านี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยญี่ปุ่นเกาหลีอะไรมีหมดครับโรคซึมเศร้านี้เป็นสาเหตุให้มีคนฆ่าตัวตายกันเยอะพอสมควรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมและอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปในโลกปัจจุบันทำให้คนมีความเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเกิดโรคซึมเศร้าและนำไปสู่การปลิดชีวิตตนเองหรือว่าฆ่าตัวตายนั่นเองนะครับข้อสงสัยครับเขาถามว่าตามตำราของพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไว้หรือไม่ครับ
1: ก็จะมีอยู่2มีอยู่3เรื่องมีเรื่องนี้เรายกเป็น3ประเด็นก็แล้วกัน
0: ครับ
1: คือถ้าโดยทั่วไปเราพูดโดยทั่วไปคนที่ฆ่าตัวตายในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเรามีทั้งแบบที่พระพุทธเจ้าติเตียนโอ้ตายแบบนี้ไม่ดีนั่นคือฆ่าตัวตายแบบเนี้ยติเตียนเลยแล้วเราก็ที่ฆ่าตัวตายแบบที่ท่านไม่ติเตียนก็มี
0: โอ้มีด้วยเหรอ
1: มีทีนี้เราพูดถึงการฆ่าโดยทั่วไปกันก่อนดีกว่าเราฆ่าโดยทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะฆ่าตัวเองหรือฆ่าสัตว์อื่นอันนี้โดยทั่วไปนะไม่ดีทั้งนั้น
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นการทำชีวิตของบุคคลหรือสัตว์ให้ตกล่วงลงไปถ้ากรณีของพระสงฆ์นี่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันนี่นะถึงขนาดว่าเป็นปาราชิกเลยนะถ้าฆ่าสัตว์ทั่วไปธรรมดาที่ไม่ใช่มนุษย์เราก็เป็นอาบัติที่เรียกว่าปาจิตตีเราปลงได้ไม่ถึงขนาดขาดจากความเป็นพระแต่มันก็ไม่ดีแต่ถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมการฆ่าสัตว์โดยทั่วไปจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ผิดศีลในขณะที่ถ้าฆ่ามนุษย์นี่ก็ผิดกฎหมายด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ทีนี้ลักษณะที่ทางกฎหมายบ้านเมืองเรายกไว้เรายกไว้นี่คือว่าเขาก็จะมีการพิจารณาความมีพิธีการพิจารณามีกฎหมายแต่ละอย่างแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันเป็นหลักทีนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเรื่องของหลักธรรมแล้วหลักธรรมในที่นี้เราก็ไม่ได้จะเอาเรื่องที่ว่าไปฆ่าคนอื่นด้วยเรากำลังพูดถึงตัวเองนะใช่ไหมว
0: ่
1: าตัวเองฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันเป็นยังไงเรายกเคสเลยเคสแรกก็คือแบบที่ติเตียนก่อนฆ่าตัวตายแล้วไม่ดีมีแล้วก็เป็นเคสของกลุ่มภิกษุกลุ่มหนึ่งที่อยู่ลุ่มแม่น้ำมาลุวาซึ่งภิกษุกลุ่มนี้ท่านก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในเรื่องของกายคตาสติว่ากายนี้เป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของแบบไม่มีสาระแก่นสารเป็นของไม่ควรยึดถือแล้วฟังไปเนี่ยเกิดเบื่อหน่ายในกายอย่างมากคือแบบโอ้ยฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วการมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้น่าอึดอัดรังเกียจก็เลย คิดว่าจะฆ่าตัวตายแต่ทีนี้คิดแล้วจะลงมือแบบฆ่าตัวเองบางทีคือฆ่าตัวเองก็มีนะที่คิดว่าถ้าฆ่าตัวเองแล้วมันไม่ดีนะพระพุทธเจ้าไม่ให้ฆ่าก็เลยไปจ้างตะเถนตะเถนเนี่ยก็คือคนที่เขาอยู่วัดเคยบวชมาก่อนนะแล้วอาจจะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ต้องลาสิกขาไปแล้วก็ยังอาศัยอยู่กินที่วัดอยู่กับพระอยู่เขาเรียกบุคคลประเภทนี้เรียกว่าตะเถนซึ่งตะเถนเนี่ยก็บางทีมาทำหน้าที่รับใช้พระล้างบาตรบ้างประเคนของบ้างทำความสะอาดเสนาสนะต่างๆบ้างก็เลยพวกพระภิกษุเหล่านี้พ พอรู้สึกอึดอัดรังเกียจในร่างกายของตนแล้วก็จึงไปจ้างตาเถรเนี่ยให้ฆ่าตัวเองให้ฆ่าตัวเองด้วยบริขารเอานี่ถ้าบอกฆ่าฉันนั่นเลยฉันจะยกบาตรยกจีวรให้ตาเถรนี่ก็มันจะดีเหรอท่านนี่ดีสิเพราะว่าฉันจะได้แบบได้บุญนะบางอย่างก็เลยไปฆ่าฆ่าองค์หนึ่งฆ่าสององค์ฆ่าสามองค์เอ๊ะมันอาจจะยังไงนะยังไม่ค่อยมั่นใจนะตาเถรเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งก็เอามีดที่ฆ่าพระเนี่ยนะไปล้างที่ลำลางข้างๆวิหารพอไปล้างเสร็จปุ๊บคราบเลือดคุณชมพลมันไหลไปตามกระแสน้ำนี่คือทำให้เห็นเป็นซีนว่าเหมือนแม่น้ำเป็นสายเลือดนะแม่น้ำเป็นสายเลือดเขาก็เลยอึกขึ้นมาได้ว่าโอ้แย่แล้วเราทำอย่างนี้ไม่ถูกแน่นอนนี่มันไม่ถูกแล้วเนี่ยคิดในใจแล้วเริ่มตกใจข้อนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามีมารแล้วมารตนหนึ่งคือเป็นเทวดาที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมารเนี่ยนะเขาก็จำแรงกายมาเลยเป็นเหมือนเทวดาแล้วก็เดินมาเหนือน้ำแล้วเดินมาตามสายเลือดนี่แหละที่ไหลไปตามลำรางนี่นะเดินมาบอกสมณกุฏคือคนนี้เขาชื่อสมณกุฏก็คือหมดจากความเป็นพระแล้วมาอยู่วัดนี่ท่านเนี่ยปล่อยดวงวิญญาณของพวกพระนะได้บุญมากนะคือมาให้คำแนะนำกับสมณกุฏเนี่ยตาเถรคนนี้ว่าทำดีแล้วทำดีแล้วท่านนี่ช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณของเขาถูกต้องเลยทำบ่อยๆทำมากๆไอ้นี่ก็เลยเข้าใจผิดกันเข้าไปใหญ่อีกไอ้ที่เข้าใจถูกแล้วกับเข้าใจผิดไปอีกคือไม่ใช่ว่าเราเห็นอะไรเป็นอัศจรรย์แล้วเราก็จะคิดว่าสิ่งนั้นมันดีมันถูกมันใช่นะมันไม่เสมอไปนะข้อนี้สอนเราข้อนี้เลยเราว่าเทวดาที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมารก็มีเรามาแนะนำในข้อนี้ทีนี้แกก็เลยประกาศเลยเราประกาศเลยว่าถ้าภิกษุรูปไหนต้องการตายเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดให้วันหนึ่งนี่ก็แบกหัวพระเนี่ยคุณบอล
0: โอ้โห
1: สิบองค์บ้างยี่สิบองค์บ้างสามสิบองค์บ้างตายหมดเลยแต่พระพุทธเจ้าตอนนั้นก็พอเทศเรื่องกายคตาสติแล้วตัวพระองค์ก็ไปหลีกเร้นอยู่15วันนะพอออกมา15วันนี้ทำไมพระในวิหารนี่เหลือน้อยลงก็ได้ทราบข่าวจากท่านพระอานนท์ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็จึงเรียกพวกนี้มาติเตียนเนื่องว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกเข้าใจหลักคำสอนไม่ถูกก็คือถ้าจะพูดถึงร่างกายของเราเนี่ยคือเป็นรูปขันธ์เป็นขันธ์ห้าใช่ไหม
0: ครับ
1: และขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของที่เราควรจะปล่อยวางไม่ใช่ไปทำลายเนี่ยไม่ใช่ว่าไปทำลายกายฆ่าตัวตายทำลายขันธ์ห้าไม่ใช่ทำลายขันธ์ห้าในที่นี้นัยยะพระพุทธเจ้าหมายถึงกำจัดความยึดถือในขันธ์ห้านั้นกำจัดความยึดถือในขันธ์ห้านั้นไม่ใช่ไปกำจัดขันธ์ห้าตัวมันไม่ใช่ไปทำลายกายแต่ทำลายความยึดถือในกายต่างหากนี่ถ้าบอกว่าเราไม่เข้าใจโดยแยบกายหรือเข้าใจโดยไม่แยบกายนี่มันจะเพี้ยนไปอย่างนี้ท่านก็จะเปรียบเหมือนกับว่าคนเขาเอาอะไรเอานมเนาะเอานมมาหมักในกับสารหมักแล้วก็มาคนมาเขย่ามาตีมันก็จะกลายเป็นเนยขึ้นมาใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามีหมอหนึ่งเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเอาน้ำเปล่านี่แหละมาทำแล้วเอาน้ำเปล่ามาทำท่าทางเดียวกันใส่ของอย่างเดียวกันมันไม่มีโปรตีนอะไรที่จะจับกันเป็นก้อนอ่ะมันก็ไม่เป็นเนยขึ้นมาได้มีอุปมาหลายอย่างในข้อนี้คือไม่แยบคายไม่ดีไม่ถูกแล้วฆ่าตัวตายแบบนี้ควรถูกตีเตียนหนึ่งเพราะว่าเข้าใจไม่ถูกในขณะที่อีกตัวอย่างหนึ่งตรงข้ามกันเลยก็คือท่านพระวักกลีเป็นต้นแล้วก็ยังมีอีกสองสามรูปด้วยที่ว่าท่านพระวักกลีเนี่ยคือมีอาการป่วยในทางกายด้วยเรื่องของกรรมแต่มีโรคที่เกิดจากกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็พออาการป่วยอย่างมากเลยจะเป็นเคสเดียวกันกับภิกษุอีกรูปหนึ่งที่ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดจะชื่อว่าโคทิกะซึ่งเรื่องนี้เป็นนิทานธรรมบทแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ในสังยุตตนิกายด้วย ท่านพระโกฏิกะเนี่ยก็ได้ฌานสมาธิแล้วก็ปรากฏว่าพอด้วยโรคในทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้สมาธิของท่านเสื่อมคือเพราะว่าพอมีทุกขเวทนาในกายมากจิตใจมันก็อยู่ไม่เป็นสุขสมาธิที่ได้ก็เลยเสื่อมลงแต่เป็นอย่างเงี้ยตั้ง5รอบ6รอบจนรอบที่7นี่ก็คิดว่าโอ้ยถ้าสมาธิเราเสื่อมอีกรอบเนี่ยเราคงอาจจะตกนรกได้สู้ว่าถ้าเราอยู่ในสมาธิแล้วเราตายไปเลยเนี่ยยังอย่างน้อยยังได้เป็นพรหมนะยังได้ไปอยู่ในพรหมโลกก็ด้วยความคิดนี้จึงเอามีดโกนผมเนี่ยนะมีดที่ใช้ไปโกนผมเนี่ยก็พอได้สมาธิปุ๊บปาดคอตัวเองเลยคุณสุพล
0: ครับ
1: ปาดคอตัวเองในระหว่างเลือดที่ไหลออกมาปื๊ดปื๊ดปื๊ดอยู่เนี่ยตั้งสติได้ว่าอุ๊ยนี่เรายังไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรเลยนะเนี่ยเนื้อมาทบทวนศีลของตัวเองว่าอย่างน้อยศีลเราก็ยังดีอยู่จิตเป็นสมาธิบรรลุธรรมได้บรรลุธรรมขั้นสูงคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายนั้น
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าพอทราบข่าวแล้วคือพวกพระอื่นๆเขาก็ติเตียนไงติเตียนว่าอันนี้ทำไมฆ่าตัวตายแม้แต่ท่านพระวักกลิก็ด้วยก็ถูกติเตียนว่าทำไมฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าทราบข่าวแล้วรู้ว่าทั้งสองคนนี้เขาบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนตาย
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็จึงไม่ติเตียนเคสจะมีอยู่เคสเดียวที่ว่าจะไม่ติเตียนในการที่ฆ่าตัวตายนั่นก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังจากการตายนั่นก็คือจุดนั้นที่จะตายเนี่ยบรรลุทำได
0: ้
1: ก็จึงจะไม่ติเตียนแต่ถ้าโดยทั่วๆไปโนติเตียนแน่นอนคือมันไม่ดีในการฆ่าหรือยังไงก็ไม่ดีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำหาวิธีอื่นที่มันจะดีกว่าแล้วก็คืออย่างเคสของท่านพระโคติกะหรือท่านพระวักกลิเนี่ยก็เป็นเคสที่ยูนิคเคสแล้วก็มีเฉพาะ2คนนี้เท่านั้นเองจะมีสักรูปหนึ่งมั้งที่จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ก็ด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยนะว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนการตายท่านก็จึงไม่ติเตียนเพราะฉะนั้นไม่ควรปลิดชีวิตตัวเองควรจะใช้วิธีแก้ปัญหาอื่นทางออกอื่นจะดีกว่าซึ่งมีมากมายแล้วในเคสของทั้งสองท่านเนี่ยคือไม่ได้มาปรึกษาครูบาอาจารย์ไม่ได้มาปรึกษาพระพุทธเจ้าเราก็เลยทำให้ไม่รู้ว่าทางออกอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรไงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารู้วิธีการอย่างอื่นก่อนแล้วนะก็จะดีแน่ชนบัน
0: ครับแล้วพูดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้านี่บาปไหมครับเพราะว่าบางครั้งก็เกิดจากโรคภัยทางจิตความบกพร่องของสมองที่ทำให้เราฆ่าตัวตายไม่ได้มีเจตนาทำบาปทำกรรมครับ
1: โอ้คือถ้ามีราคะโทสะโมหะอยู่นะคุณสุพลยังไงเนี่ยมันเป็นเจตนาแน่นอนก็คือเราอาจจะถูกบังคับด้วยกระบวนการทางชีวเคมีในสมองถูกไหมนี่คือกำลังพูดถึงอะหรือถูกบังคับด้วยหน้าที่อะเช่นว่าคุณเป็นเพชฌฆาตคุณเป็นผู้พิพากษาคุณต้องสั่งประหารเขาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เนี้ยคือคุณเจตนาแน่นอนจะไปบอกว่าฉันถูกบังคับให้ทำเอาเราเลือกได้นี่ว่าเราคุณจะมาทำหน้าที่นี้ไหมก็ถ้าคุณทำหน้าที่นี้ฉันเลือกว่าฉันจะทำคุณก็ทำมันแหละด้วยเจตนานั่นแหละแต่ทีนี้เจตนามันจะน้อยหรือมันจะมากกว่าแค่นั้นเองเจตนาคือเปรียบเหมือนรอยกรีดที่เรากรีดลงบนน้ำกรีดลงบนทรายหรือกรีดลงบนหินถ้าเราบอกเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้เจตนาคือยังไงมันมีเจตนาแน่อาจจะเจตนาน้อยเราก็ต้องได้ทำเนี่ยถ้ายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ยังไงนั้นคือเจตนาเนาะแล้วทีนี้ไอ้เรื่องทางกฎหมายนะคือคำว่าเจตนาต้องแยก2ส่วนคุณสมบัติแยกส่วนระหว่างทางกฎหมายที่ว่าเช่นเราขับรถชนสุนัขหรือทำปืนลั่นแล้วเกิดมีคนตายเงี้ยคือทำโดยไม่ได้เจตนาในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีโทษที่ลดลงใช่ไหมมากกว่าที่เจตนาฆ่าโดยตรงแต่ว่าในทางธรรมะเนี่ย คำว่าเจตนาเนี่ยคือสภาวะของจิตที่คุณยังมีราคะโทสะโมหะอยู่แต่ถ้ายังมีราคะโทสะโมหะอยู่ยังไงเป็นเจตนาแน่ยังไงเป็นกรรมแน่แต่ถ้าไม่ได้ตั้งบอกว่าฉันจะฆ่าเลยมันก็ไม่ผิดศีลล่ะแต่ไม่ผิดศีลไม่ใช่ว่าไม่เป็นบาปนะยังไงก็ยังเป็นบาปเนื้อเกิดจากโมหะที่ตัวเองแบบครอบงำเอาไว้หรือเกิดจากการที่เราพอใจที่จะเลือกทำหน้าที่นี้ก็เลยต้องสั่งฆ่าเขาไม่ผิดศีลแต่เป็นบาปแน่บาปมากบาปน้อยก็ตามแต่ที่เจตนามันน้อยหรือมันมากนั่นเองแล้วก็จึงนี่แหละมันจะว่าแล้วมันเป็นโทษของสังสารวัฏน่ะโทษของวัฏตะ
0: ครับ
1: ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดการเบียดเบียนกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงสอนถึงเส้นทางให้ออกจากวัฏฏะสงสารนี้ให้ได้นั่นเองเชิญบอล
0: ครับเรื่องของการฆ่าตัวตายด้วยโรคซึมเศร้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำยังไงก็ไม่ควรทำฮะเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้ตรัสเอาไว้นะครับในหลักธรรมคำสอนแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้จะเห็นภาพแบบนี้เยอะมากยิ่งขึ้นเนื่องจากวัดแต่ละวัดเนี่ยเขาก็มีการก่อสร้างศาสนสถานหรือว่ารูปเคารพต่างๆเนี่ยให้ประชาชนเข้าเคารพสักการะก็บางทีก็จะมีเห็นคนงานก่อสร้างที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็มาก่อสร้างกันนะครับแต่บางวัดเนี่ยเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับทำงานก่อสร้างในวัดเองนะครับโบกปูนเองทำอะไรเองฮะก่ออิฐเองก็มีนะครับในการที่ก่อสร้างโบสถ์วิหารหรือรั้ววัดเนี่ยในกรณีที่พระเนี่ยทำงานด้วยตัวท่านเองถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ไหมครับ
1: กิจของสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้คือพระสงฆ์เนี่ยมันทำหลายอย่างเนาะทีนี้ส่วนที่ว่าหลายอย่างเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแยกเป็นส่วนๆไปเนาะว่าอะไรๆในเรื่องเกี่ยวกับงานก่อสร้างมีไหมในความที่เป็นเกี่ยวกับพระสงฆ์มีแต่ถ้าจะพูดแล้วคือมันมีท่านตั้งชื่อไว้เลยชื่อว่านวกรรมนอนหนูวอแหวนกอไก่รอหันหมอม้านวกรรม
0: ครับ
1: นั่นคืองานก่อสร้างทั้งหลายแหละซึ่งงานก่อสร้างทั้งหลายแหละเนี่ยบางทีมันจำเป็นคำว่าจำเป็นเนี่ยอย่างเช่นว่าจำเป็นมากจำเป็นน้อยเนี่ยเราต้องดูเจาะลงไปในรายละเอียดเนาะอย่างเช่นว่าถ้าคุณไม่มีที่อยู่อะไรเลยไม่มีที่อยู่อะไรเลยนะการอยู่ราวป่าเป็นสิ่งที่แนะนำอยู่ใต้โคนไม้เป็นสิ่งที่แนะนำทีนี้ถ้าไม่มีที่อยู่อะไรแล้วคุณจะไปอยู่ใต้โคนไม้มันก็ต้องทำต้องแต่งอะไรบ้างเนาะต้องทำต้องแต่งอะไรบ้างเช่นบางทีต้องขึงร่มบ้างข
0: ึ
1: งกรดบ้างกวาดลานบ้างปรับแต่งพื้นที่นิดหน่อยอย่างเงี้ยมันต้องมีนี่พวกนี้เรียกว่านวกรรมนะเร
0: ีย
1: กว่านวกรรมซึ่งเป็นธุดงค์กวัฏในข้อหนึ่งในการที่จะไปอยู่ป่าอยู่แล้วบางทีมันต้องทำทีนี้ท่านที่เตือนไว้บอกไว้คืออย่าทำให้มันมากอย่ายุ่งวุ่นวายให้มันเยอะมีอยู่ก็เอาพอประมาณที่จะอยู่ได้ที่จะเป็นเสนาสนะบรรเทาความหนาวความร้อนป้องกันลมแดดฝนเท่านั้นเองที่ให้ทำเนี่ยมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าจะไปยุ่งวุ่นวายเรื่องนวกรรมมากท่านยังเตือนไว้ด้วยซ้ำว่าจะเป็นเรื่องเนิ่นช้าจะเป็นเรื่องเนิ่นช้าเพราะฉะนั้นก็จึงไม่เน้นเนื้อมีอยู่แต่ไม่เน้นบางทีต้องทำก็ต้องทำก็ทำได้แต่ไม่เน้นก็ใช่ไหมอย่างเคสหนึ่งที่เราจะเห็นอย่างกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะนี
0: ่ครับ
1: พระพุทธเจ้ามีครั้งหนึ่งให้ไปดูแลงานก่อสร้างนะคือให้เนี่ยคือหมายถึงว่านางวิสาขาเนี่ยเธอจะกำลังก่อสร้างโลหะปราสาทที่เมืองสาวัตถีนั่นก็คือบุพารามแล้วก็คราวนั้นพระพุทธเจ้ากำลังจะริกจากไปอยู่ในพรรษาแล้วก็ออกพรรษาก็จะเดินทางไปเนี่ยเธอก็ขอพระภิกษุรูปหนึ่งให้มาช่วยดูแลการก่อสร้างนี้ได้ไหม
0: ครับ
1: อ้าวงั้นจะเอาใครล่ะนางวิสาขาก็ขอท่านพระมหาโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าก็จึงอนุญาตให้พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยไปดูแลงานก่อสร้างนี
0: ้ครับ
1: แล้วท่านอยู่9เดือนนะดูแลงานก่อสร้างแล้วก็ว่าดูแลเนี่ยก็คือหมายถึงอำนวยการทุกอย่างนะนางเอามาถามว่าท่านคะแบบเนี้ยจะได้ไหมหลังคาทำอย่างนี้โอเคไหมห้องหับทำอย่างนี้โอเคไหม พื้นใช้แบบนี้โอเคไหมคือแน่นอนต้องตรวจแบบอะต้องได้ดูอะว่าท่านเขานิมนต์ไปดูเนี่ยสีนี้โอเคไหมพื้นที่แบบนี้โอเคไหมกว้างไปไหมแคบไปไหมฟังก์ชันเป็นยังไงคือก็ท่านก็ต้องดูอะจะมาละก็ทำอยู่9เดือนอะนะก็มีบางเคสที่เป็นแบบนี้นะอันนี้มีอยู่นั่นคือเราต้องแยกแยะว่ามันเป็นเคสไหนทีนี้ที่ไม่แนะนำเลยคือถ้าทำงี้แล้วมันไม่ใช่แน่นอนคือทำเป็นอาจินนะทำเป็นอาจินทำเป็นบ่อยๆทำเป็นยาวนานไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วก็อันนี้ต่อแล้วก็ต่ออันนั้นอีกอย่างเงี้ยนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กจะเป็นเรื่องเนิ่นช้าเดี๋ยวเราก็จะเป็นเหตุหลายๆอย่างนะที่หนึ่งก็จะทำให้พระวินัยหย่อนยานสองก็จะทำให้ตั้งสติปัฏฐานสี่ได้ยากด้วยแล้วก็สามก็จะทำให้แบบไม่เพื่อนไม่รักเนื่องเพราะว่ายุ่งวุ่นวายเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างมากแล้วก็จะมีโทษหลายอย่างถ้าทำเป็นอาจินทำเยอะทำบ่อยทำมากทำไม่จบไม่สิ้นสักทีก็มีอันตรายแต่ถ้าบางครั้งบางคราวทำได้เดี๋ยวบางทีควรจะไปช่วยกันทำด้วยซ้ำแล้วถ้าเป็นอย่างเช่นต้องซ่อมแซมเนี้ยนะหลังคารั่วเนี้ยเอางั้นพระทั้งหมดเราก็ต้องไปลุยซ่อมกันให้มันเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องทำ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะอย่าไปเหมาก็ต้องดูแยกแยะเป็นกรณีไปนะ
0: เออครับก็คือถ้าทำแต่พอดีพอประมาณเนี่ยนะฮะไม่มากเกินไปไม่ใช่ไปเป็นคนงานก่อสร้างตลอด24ชั่วโมงนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมฮะ เออนะฮะ
1: ทีนี้ประเด็นอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราดูในข่าวเฉยๆเนี่ยนะ
0: ข
1: ่าวหรือว่าดูตามโซเชียลเนี่ยคือเขาไปถ่ายภาพมาภาพเดียวแล้วก็เขียนคำบรรยายข้างล่างอย่างเงี้ยแต่ว่านี่มันกี่ของสงหรืออย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีพระชาปู
0: พระเอาสว่างจองพระนั่งอะไรแบบนี้นะ
1: ซึ่งบางทีเราดูโดยส่วนเดียวไม่ได้ไงเราจะรู้ได้ไงว่าเคสมันเป็นเคสจำเป็นหรือเปล่าเนอะหรือว่ามันเป็นอาจินของท่านหรือยังไง
0: คือ
1: แค่รูปใบเดียวมันอาจจะบอกไม่ได้นะมันจะบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอบคอบก่อนอย่าเหมาแต่ต้องให้รู้จักแยกแยะต้องดูรายละเอียดให้เหมาะสมนั่นเอง
0: ครับ
1: เจ้าบ้าน
0: เรื่องของการก่อสร้างวัดการซ่อมแซมวัดการทำอะไรต่างๆก็คือนวกรรมนะครับถือว่าเป็นกิจของสงฆ์แต่ว่าควรที่จะทำให้พอเหมาะพอดีพอประมาณนะครับเพราะว่ายังจะมีช่วงของพระสงฆ์เนี่ยต้องบิณฑบาตต้องปฏิบัติธรรมและอื่น
1: ๆ
0: นะฮะไม่ใช่เอาชีวิตทั้งหมดมาทุ่มอะไรเกี่ยวกับก่อสร้างเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ดีไม่งามนะครับถามว่าเป็นกิจของสงฆ์ไหมเป็นกิจของสงฆ์เพียงแต่ว่าต้องพอดีพอประมาณนะครับต่อไปครับเรื่องของการเจ็บป่วยมนุษย์เราก็คงหนีไม่พ้นละครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากตายครับเมื่อใดที่ป่วยเนี่ยก็อยากจะหายป่วยโดยเร็วนะครับไปหาหมอบางทีก็ไม่หายก็ต้องหาที่พึ่งทางใจกันละครับว่าบางวัดเนี่ยเห็นว่ามีเรื่องของการสวดมนต์นะฮะสวดมนต์ของพระไปหาพระองค์นี้สิไปหาพระวัดโน้นวัดนี้สิสวดบทนี้แล้วเนี่ยพ่นน้ำมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่จะทำให้หายป่วยได้นะอาจารย์ครับเห็นหลายวัดเนี่ยสวดให้คนหายป่วยนี่มันตกลงแล้วจริงเท็จประการใดมีบทสวดไหมครับที่ทำให้คนเนี่ยจากที่ป่วยแล้วเนี่ยหายครับ
1: คือเรื่องนี้ที่เขาทำเป็นพิธีกรรมในสมัยปัจจุบันนะคุณสุพลคือเขาทำกันเป็นเรื่องเป็นราวแบบให้คนมาเป็นที่พึ่งอะไรเลยเนี่ยคือมันสืบเนื่องคือเอาลักษณะนี้ก่อนหลักคอนเซปต์ของพระพุทธเจ้านะว่าถ
0: ้
1: าทุกคนจะสำเร็จอะไรได้ทุกอย่างเพียงการอ้อนวอนแล้วเนี่ยนะจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรท่านบอกไว้อย่างนี้เลยถ้าบอกว่าลำพังสวดแล้วมันจะหายได้อะโอ้ยคุณสมบลแบบโรคนี้ไม่มีใครตายอ่ะนั่นแล้วก็คนป่วยนี่ไม่มีในโรงพยาบาลเนี่ยพระสงฆ์ก็เดินสายเลยมันจะไปยากอะไรเนี่ยขึ้นชั้น2ออกชั้น3ต่อชั้น4เข้า ICU ไปห้องผ่าตัดไปหมดแล้วส่วนบทนี้ก็หายหมดทุกคนน่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่
0: เวทมนต์นะฮะ
1: มันไม่ใช่เวทมนต์อย่างนั้นแต่เคสที่เขาจึงเอามาเป็นคติในการที่จะทำเนี่ยคือจะพูดว่างมงายก็ได้นะแต่ว่ามันมีเหตุมาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องราวให้ถูกต้องซะก่อนแล้วมันก็จะมีอยู่2กรณีแล้วกรณีแรกคือท่านพระกิริมานนท์ตอนนั้นเนี่ยท่านพระกิริมานนท์ป่วยแบบ คือเขาเรียกว่า gravely ill คือป่วยจะตายแล้วนะป่วยจะเข้าโรงอะว่างี้นะเตียงที่นอนอยู่นั่นน่ะไม่รู้ว่าจะเป็นเตียงที่ได้ตายหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกท่านพระอานนท์มาบอกว่านี่ให้ไปหาคิริมานนท์นะแล้วก็บอกสัญญา10ประการนี้ซึ่งสัญญา10ประการนี้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องเช่นอสุภสัญญาอนัตตสัญญาเรื่องการภาวนาน่ะนะ
0: ครับ
1: แล้วคิริมานนท์เนี่ยจะหายป่วยโดยควรแก่ฐานะและจะบรรเทาทุกขเวทนาตามควรแก่ฐานะได้นั่นใช้คำนี้ตามควรแก่ฐานะเอ้าสัญญา10ประการพอบอกให้สั่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ท่านพระอานนท์ก็จึงดำเนินการตามนั้นแล้วไปเนี่ยพูดตามที่พระพุทธเจ้าพูดเป๊ะเลยนะพูดตามที่พระพุทธเจ้าพูดเป๊ะเนี่ยภาษาสมัยปัจจุบันเราก็เรียกว่าสวดไงสวดมนต์สวดมนต์ของประเทศไทยเนี่ยในบริบทของพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงพูดตามที่

0: ายะสัจชายะนะสัจชายะตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านพระอานนท์ก็สัจชายะขึ้นมาเสียงเป๊ะเลยเนื้อหาข้อความเป๊ะเลยให้ท่านพระคิริมานนท์ฟังพอฟังแล้วจบว่าเอวังดังนี้หายเลยคุณสมบัติหายเลยหายนี่คืออาการป่วยก็บรรเทาลงเวทนาก็ระงับลง
1: ครับ
0: ตามควรแก่ฐานะตามควรแก่ฐานะใช่ไหมครับนี่คือหมายความว่าคำว่าตามควรแก่ฐานะนี่หมายถึงว่าถ้ามันฐานะที่มันจะหายได้มันก็หายได้นะฐานะที่มันจะหายได้นี่คือเป็นยังไงก็คือเพราะว่าพอจิตใจก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วมีปีติมีสุขแล้วจิตใจระงับลงกายก็ระงับด้วยกายระงับเวทนาในกายมันก็ระงับตามไปเวทนาในกายที่ระงับตามไปก็เลยทําให้อาการต่างๆมันดีขึ้นแต่พระคิริมานนท์ตอนนี้อยู่ที่ไหนมรณภาพแล้วคุณสมบัติปรินิพพานแล้ว
1: ครับ
0: ท่านไม่อยู่แล้วไงโอ้ยก็คือหายป่วยแต่ก็ยังต้องตายอยู่ดีเข้าใจป่ะแล้วไอ้โรคที่ตอนท่านเป็นตอนจังหวะจะตายเนี่ยทําไมไม่หายด้วยอ่ะก็มันเป็นฐานะที่จะต้องตายแล้วไงตอนนั้นน่ะมันหมดจบแค่นี้เข้าใจป่ะนี่คือเคสที่1ก็เรียกว่าสัญญาสิบประการนี่เป็นบทหนึ่งที่เขาจะใช้กันเวลาทำพิธีกรรมพวกนี
1: ้ครับ
0: หรืออันที่สองเคสที่สองเคสที่สองนี่ก็ใช้จะบทเรียกว่าโพชฌงค์7ประการหรือโพชฌงค์7ประการที่ไม่ว่าท่านพระจุนทะก็คือพระพุทธเจ้าก็ป่วยนะมีวาระหนึ่งจุนทะไหนสวดนะคือสัจชายะนะสัจชายะโพชฌงค์7ให้เราฟังหน่อยแล้วก็มีหรือท่านพระพุทธเจ้าเองนี่ก็ตามเนาะให้ท่านพระอนุนหรือใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะไปอธิบายเรื่องโพชฌงค์ให้กับท่านพระอนุรุทธะบ้างบางทีก็ใช้บทสติปัฏฐาน4บ้างแม้แต่ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะฟังเรื่องโพชฌงค์องค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรม7ประการแล้วก็มีทุกขเวทนาเบาบางลงตามควรแก่ฐานะคือหายจากโรคนั้นน่ะหายจากโรคซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เขามักจะยกขึ้นแล้วก็มาสวดให้ฟังกันก็ใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาแล้วทำไมตอนนั้นพระสารีบุตรเราไปอยู่ที่เมืองนารันทาแล้วอ่ะอยู่ในห้องที่ท่านจะปรินิพพานเนี่ยกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกอ่ะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกนี่คืออ้วกเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดนะพอถ่ายเป็นเลือดแล้วเขาก็ต้องเอากระโถนที่เปื้อนเลือดไปล้างเอากระโถนใหม่เข้ามากระโถนใหม่เข้ามาอ้วกอีกถ่ายอีกก็เปื้อนเลือดอีกก็ต้องเอาออกไปเอาเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยนะ
1: ครับ
0: แม้แต่พระพุทธเจ้าคืนที่จะปรินิพพานก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ตอนที่ไปนั่งพักอยู่ข้างทางก็กระโถนหนึ่งเข้ากระโถนหนึ่งออกเหมือนกันแล้วจังหวะนั้นเนี่ยคุณจงพลคิดว่าเขาจะไม่ได้สวดโพชฌงค์เจ็ดให้กันฟังเหรอใช่ไหมมีแน่นอนเนาะไม่ให้แสดงทำให้ฟังสารีบุตรแสดงทำให้ฟังหน่อยแสดงฤทธิ์ให้ฟังหน่อยให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยมีแน่นอนแล้วทำไมไม่หายอ่ะก็จะว่าคือตามควรแก่ฐานะในที่นี้คือหมายถึงอย่างนี้นั่นคืออย่างงมงายแต่ให้เข้าใจเหตุผล
1: ครับ
0: เนาะว่าสิ่งที่ทำให้หายได้เนี่ยคือปีติสุขที่เกิดขึ้นในใจแล้วพอมีปีติสุขเกิดขึ้นในใจแล้วกายมีความระงับลงกายมีความระงับลงแล้วโรคมันก็จึงระงับไปได้บ้าง
1: ครับ
0: แต่มันถ้ามันมีวาระอื่นอีกมันก็ต้องเกิดขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคำสอนนี้ต่างหากนะคำสอนนี้ต่างหากที่ว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่เหนือจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี้ยไปได้อ้าวซึ่งอยู่เหนือไปได้เนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องโพชฌงค์7อย่างนี้เป็นต้นเรื่องสติปัฏฐาน4อย่างนี้เป็นต้นเรื่องสัญญา10ประการอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคุณจะอยู่เหนือจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้นะยังไงเพราะคุณอยู่เหนือจากการเกิดไง
1: ครับ
0: ที่ถ้าว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะอะไรก็เพราะว่าคุณมีกายนี้คุณมีกายนี้ยังไงมันก็ต้องเจ็บป่วยเนี่ยไม่อันใดก็อันหนึ่งขนาดว่าท่านพระพักกุละเนี่ยนะแข็งแรงมากอายุ180ปีนะร้อยหกสิบปีท่านนี่แข็งแรงมากไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะแม้แต่ขนาดนั้นก็ตามท่านยังปวดหลังนิดหนึ่งยังปวดหลังนิดหนึ่งนะคนที่แข็งแรงขนาดนี้อายุ160ปีเนี่ยปวดตอน

0: ยุค80ยังอยู่ได้ไปถึงอีก80ปีนะ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่ายังต้องมีอาการปวดหลังนิดหนึ่งเพราะว่ากายมันมีอยู่มันก็ต้องมีเวทนาที่เกิดขึ้นในกายทีนี้พอมีเวทนาที่เกิดขึ้นในกายก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเราจะไม่ให้มีเจ็บไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องอย่าเกิดนี่ต่างหาก
1: ครับ
0: ต้องอย่าเกิดในการเข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7สัญญา10ประการจะทำให้เรากำจัดความเกิดได้เนื้อกำจัดความเกิดได้ก็คือกำจัดความเจ็บไข้ได้ป่วยรวมถึงกำจัดความตายไปได้นี่ต่างหากนี่ต่างหากที่ว่าเป็นเอเซนส์ของบทสวดนั้น
1: ครับ
0: คือไม่ใช่ว่าหายป่วยโรคที่เราเป็นอยู่แต่หยุดการป่วยด้วยการไม่เกิดอีกเป็นอมตะเลยนะก็ไม่เกิดก็ไม่ตายไม่ตายคือเป็นอมตะไงไม่ตายคือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปไงทีนี้อย่างไรก็ตามที่พระอาจารย์พูดเนี่ยคือไม่ได้ว่าขัดขานนะก็ใช่ไหมแต่ให้เข้าใจบริบทก่อนละแล้วที่ควรจะทำเนี่ยมันก็คือให้ไปฟังกันนั่นแหละแต่ว่าคือสนับสนุนด้วยซ้ำว่าให้สวดให้ฟังนะแต่ให้เข้าใจความหมายด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคุณสมบัติอินทรีย์เขาเนี่ยแก่กล้าแล้ว
1: อ
0: ินทรีย์เขาเนี่ยแก่กล้ามันมีโอกาสตรงนี้แล้วก็หมายความว่าคือคนเราเนี่ยพอทำงานติดต่อผู้คนอยู่ในสังคมบางทีมันเพลินไปมันเผลอไปมันลืมไปก็จะลืมไปฉันลืมที่จะปฏิบัติธรรมฉันลืมที่จะตั้งสติไว้ฉันลืมที่จะมาฟังเทศเอาทีนี้พอป่วยแล้วก็จึงค่อยนึกได้ไงพอป่วยจึงค่อยคิดถึงพระเนี่ยจึงจะค่อยมาวัดจึงแบบพอผิดหวังได้ไม่ตามที่สมหวังจึงค่อยมาวัดแต่ตอนที่มีความสุขก็ไม่ได้นึกถึงพระหรอกไม่ได้นึกถึงวัดอ่ะไม่ได้นึกถึงคำสอนคือเปลือยไปอยู่ทีนี้พอป่วยแล้วนิมนต์พระมาเอามาสวดให้ฟังหน่อยคือมันยังดีไงเข้าใจไหม
1: ครับ
0: มันยังดีดีกว่าคือเพราะว่าอย่างน้อยยังไม่ประมาททีนี้ตรงนี้คืออะไรคือสภาวะจิตของบุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือใกล้ตายแล้วนั่นน่ะเขามีอินทรีย์ที่แกร่งกล้าขึ้นแล้วมีอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นแล้วอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา5อย่างนี้มีความแก่กล้าขึ้นทำไมถึงแก่กล้าขึ้นก็ตอนแรกมันยังไม่ค่อยมีปัญญาเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีศรัทธาเท่าไหร่ทีนี้พอป่วยปุ๊บเราถึงต้องได้นึกถึงพระอานิศรัทธามาแล้วสติมาแล้วปัญญามาแล้ว
1: ครับ
0: มาแล้วตรงนี้แหมเสริมให้มันไปถูกทางอย่าไปทางงมงายไงถ้ามีปัญญาตรงนี้มีสติตรงนี้มีศรัทธาตรงนี้แล้วแนะนำให้มาถูกทางว่านี่ไงคุณเห็นไหมความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นไหมความเป็นโทษของขันธ์ห้าเห็นไหมความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความเป็นของที่หาสาระไม่ได้ให้เห็นด้วยปัญญานะเห
1: ็
0: นชัดแจ่มแจ้งอยู่คือมันอย่างสมมติถ้าเรากำลังแบบไปออกกำลังกายได้เที่ยวได้กินดื่มได้มันเห็นไม่ชัดเห็นโทษของสิ่งที่ให้มีความสุขเนี่ยมันเห็นไม่ชัดตอนเราสุขอยู
1: ่ครับ
0: ตอนเราสุขอยู่จะไม่ให้เห็นโทษของสิ่งที่มีความสุขมันเห็นไม่ชัดไงก็มันอร่อยอยู่อย่างเช่นตอนเราหิวข้าวนี่นะกินอะไรมันก็อร่อยหมดเลยคุณสมบัติ กินอะไรก็อร่อยใช่ไหมแต่พออิ่มแล้วเนี่ยโอ้ยต่อให้อร่อยแค่ไหนเนี่ยก็ไม่อยากกินแล้วเห็นโทษเช่นเดียวกันว่ากายของเราเนี่ยเดี๋ยวฉันทำนั่นนี่มีความสุขแล้วแล้วก็พอพระบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันเป็นของมีโทษนะเป็นของไม่ควรยึดถือนะไม่อยากฟังใช่ไหมล่ะเพราะว่ายังเห็นโทษได้ไม่ชัดเห็นแต่สุขโย
1: ยังไม่ประสบความทุกข์เนี่ยจะไม่นึกพระเหมือนกรณีที่บางคนเนี่ยนะฮะดวงดีดวงเด่นรวยเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าวัดทำบุญบางทีเนี่ยต้องดวงตกมีปัญหาเนี่ยเข้าวัดทำบุญไปหาพระมีนะฮะคือถ้าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรก็มักจะไม่เข้าวัดส่วนใหญ่เข้าคือบางคนนะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่ฮะบางคนเนี่ยเข้าวัดเพราะมีปัญหาสามีเลิกกันบ้างภรรยาเลิกกันบ้างมีปัญหาคือที่มาหาพระบางคนนะฮะก็จะมีปัญหาพอเวลาหมดปัญหาปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าวัดนะฮะพระอาจารย
0: ์ตรงนี้ไงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมไงเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม ถ้าเราเจอทุกข์อยู่เฉพาะหน้าในที่นี้ก็คือ เรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเราก็อาศัยข้อนี้ให้เห็นธรรมะได้แต่การจะเห็นธรรมะได้คุณต้องประกอบด้วยปัญญานะไม่ใช่งมงายนะถ้ามีความงมงายมีความเข้าใจผิดปัญญามันจะเกิดไม่ได้นะทีนี้ไอ้ตรงจุดที่ว่าเราเริ่มเห็นทุกข์แล้วเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่จะไม่เห็นธรรมเลยเพราะทุกข์เนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างศรัทธาและปัญญาแล้วในอินทรีย์5เนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้เช่นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยลำดับ5อย่างเนี่ยมันไล่กันไปหมายความว่าพอเรามีความเลื่อมใสมีความลงใจแล้วเราก็จะลงมือทำจริงแน่จริงนั่นคือวิริยะลงมือทำจริงแน่จริงเป็นวิริยะนั่นก็จะทำให้เรามีสติตั้งมั่นขึ้นได้และมีสติตั้งมั่นขึ้นได้แล้วเราก็จะจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างนั่นคือปัญญาและที่นี้ก็คือเป็นสายการพัฒนาทีนี้พอปัญญาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาให้เกิดความเลื่อมใสมั่นใจลงได้เนี่ยต้องเกิดจากมีเอาทุกข์เนี่ยมาเชื่อมเพราะว่าปัญญาพอเรามีแล้วเนี่ยคุณต้องแอพพลายเอาไปใช้ในเรื่องของทุกข์ในที่นี้เช่นคือความเจ็บป่วยเป็นต้นโอ้เราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ใช่นี่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจริงๆนะเนี่ยพอเราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่เที่ยงจริงเนี่ยเป็นรังของโรคยิ่งเขาจะมีความมั่นใจเฉพาะอย่างขึ้นมาทันทีศรัทธาเพิ่มเลย
1: ครับ
0: ศรัทธาเพิ่มยิ่งลงมือทำนั่นคือความเพียรทำจริงแน่จริงทำจริงแน่จริงสติเขาก็ยิ่งจะมีกำลังมากขึ้นสมาธิที่มีกำลังมากขึ้นปัญญาเห็นคมกล้ามากขึ้นในนัยต่างๆพอมีปัญญาเห็นปุ๊บโอ้นี่ไงร่างกายเรามันมีโทษอยู่เนี่ยนี่คือเอาทุกข์มาเชื่อมก็จะไม่เกิดความมั่นใจเฉพาะอย่างนั่นคือศรัทธาวนไป3รอบ4รอบ5รอบ6รอบวันหนึ่งเนี่ยบางทีวน20 30รอบอินทรีย์ก็แก่กล้าไงอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยมันหลายครั้งแล้วที่ว่าทำให้คนบรรลุธรรมได้แม้แต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีนอนอยู่บนเตียงที่ตัวเองป่วยอยู่เนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวเช่นโพชฌงค์ 7เรื่องสติปัฏฐาน 4หมวดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งหรือแม้แต่ธรรมิกะอุบาสกก็ตามฟังแล้วจิตใจเข้าใจสัจธรรมต่างๆก็บรรลุธรรมได้บรรลุโสดาบันบรรลุอนาคามีได้ตัวแม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะเองก็ตามแล้วก็บรรลุอนาคามีบรรลุอรหันต์อยู่บนเตียงที่สวรรคตนั้นแล้วเพราะว่าได้ฟังธรรมแล้วก็เลยเป็นเหตุให้การที่ว่าถ้าคนป่วยแล้วเขาจึงจะนิยมนิมนต์พระเนอไปให้ฟังเทศฟังธรรมหรือสวดมนต์สวดพรให้ฟังแล้วก็ต้องเข้าใจบริบทอย่างนี้นะมันถึงจะเป็นประโยชน์ในการที่เราได้ฟังคำสาธยายนั้นนะคือการฟังสวดเนี่ยถ้าจะพูดบทเพียรจะได้ถูกคือสัจจายะสัจจายะเป็นภาษาบาลีถ้าจะพูดภาษาไทยคือสาธยายก็คือสวดให้ฟังแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายเห็นสัจธรรมเกิดปัญญาปล่อยวางได้หมดพ้นจากภัยคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้นั่นเองจารย์บอล
1: ครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องในทางพระพุทธศาสนาครับการทานเนื้อสัตว์ครับไม่ได้ฆ่านะครับคือศีลเนี่ยบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ครับเราทานเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวอะไรก็ตามถือเป็นการส่งเสริมไม่มีการฆ่าสัตว์ไหมครับผิดไหมฮะบาปไหมฮะ
0: รูปแบบการรับประทานเนื้อสัตว์ที่จะเป็นการส่งเสริมก็มีที่ไม่ใช่การส่งเสริมก็มีต้องแยกแยะในกรณีเอาอย่างพระสงฆ์ก่อนพระสงฆ์เนี่ยลักษณะรูปแบบการเลี้ยงชีวิตก็คือไปบิณฑบาตใช่ไหมไปบิณฑบาตเนี่ยก็คือไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปอะไรก็คือไปรับมาเฉยๆเขาให้อะไรก็เอาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีที่กินเนื้อแน่นี่คือพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้อยู่แล้วเรารับประทานได้แต่ที่จะมีเนื้อแค่บางสิบประเภทนะเช่นเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้องูเป็นต้นที่ไม่ให้รับประทานเพราะอะไรเพราะมีคนมาติเตียนมีคนมาติเตียนว่าเอ้าเนี่ยทำไมพระไปกินเนื้องูไปกินเนื้อหมีไปกินเนื้อเสือโคร่งเสือเหลืองโอ้ยก็ไม่เห็นต่างอะไรกับโยมเลยโยมก็กินนี่พระกินนี่แล้วจะไปไหว้ทำไมก็เกิดติเตียนอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยงั้นพระสงฆ์ไม่ต้องไปกินเนื้อพวกนี
1: ้
0: เนื้อไม่ต้องกินรับมาก็ไม่กินความบริสุทธิ์ของเนื้อสัตว์เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าคุณได้มายังไงลักษณะได้มายังไงที่ว่าบริสุทธิ์เอาข้อนี้ก่อนเนื้อก็คือว่ามันตายเองมันตายเองแล้วก็มีคนเอาเนื้อนั้นมาทำกินอันนี้จะเรียกว่า คือไม่ได้ไปเบียดเบียนเขามาไม่ได้ไปเบียดเบียนเขามาแต่ที่ต้องไปเบียดเบียนเขามาเนี่ยคือเขาอยู่เฉยๆแล้วคุณไปฆ่าเขามากิน
1: อ
0: ันนี้ไม่ดี
1: ครับ
0: ก็ใช่ไหมทีนี้พอฆ่ามากินแล้วตัวเองกินไม่หมดทำไงก็ไปขายไปขายคนมาซื้อพอซื้อมากขึ้นมากขึ้นดีมานด์มันสูงแต่สป라이มันน้อยใช่ไหมสมมติว่าถ้าเรากินเหลือแล้วเราไม่มีตู้เย็นแช่ทำไงเราก็ต้องขายเราก็ต้องขายถูกๆไงขายไม่เอาแพงทีนี้พอดีมานด์มันมากขึ้นมากขึ้นเราราคาสูงได้ใช่ไหมราคาสูงได้นี้ทำไงก็เลยไปฆ่ามาเพื่อที่จะขายโดยเฉพาะนี
1: ่
0: มันไม่ดีละนะฆ่ามาเพื่อที่จะขายโดยเฉพาะทีนี้ไปหาในป่ามันซัพพลายดีมานด์ไม่ได้ทำไงเลี้ยงเพื่อฆ่าเลยอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าจึงเกิดขึ้นอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าจึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะสนองความต้องการของสังคมดีมานด์ไงเนี่ยซึ่งมันก็จะมีส่วนที่เศร้าหมองเป็นบาปแน่นอนเนาะเพราะว่ามันต้องเริ่มมาจากความอยากของมนุษย์ที่ว่าต้องมีดีมานด์เพิ่มขึ้นแล้วคือเราลองมองภาพนี้ก็ได้นะกุศลว่าในสมัยพระศรีอานสมัยพระศรีอานคือสมัยพระพุทธเจ้าที่ว่าทุกคนรักษาศีลหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีสักคนใดคนหนึ่งที่ไม่รักษาศีลห้าเลยไม่มีเลยนะคุณสมบัติ
1: ครับ
0: 100% ของประชากรทั่วโลกรักษาศีลห้าหมดเลยนะถามว่ามันจะมีโรงฆ่าสัตว์ไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแน่นอนตกงานเลยคือไม่มีไม่มีอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าไม่มีคนฆ่าสัตว์แล้วก็จะรักษาศีลห้าจะไปฆ่าสัตว์ได้ไง
1: ครับ
0: แล้วสมัยนั้นมีเนื้อกินไหมก็ต้องมีแน่เพราะว่าสัตว์มันตายเองโดยธรรมชาติต้องมีเราก็จะแบบเอามากินก็กินแค่นั้นมีแค่นั้นก็กินแค่นั้นที่เหลือก็ไม่ต้องกินไงกินอะไรกินผักผลไม้กินอะไรไปไงในยุคนั้นจะเป็นอย่างนี้นะยุคนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่สมัยปัจจุบันเนี่ยคือมันมีดีมานด์ไงเพื่อให้คนรู้สึกสบายใจก็ฉันก็ไปซื้อจากตลาดในท่านจึงแบ่งระดับของการฆ่าไว้เนี่ยสามระดับด้วยกันแบ
1: ่
0: งระดับของการฆ่าไว้เป็นสามระดับนี่เป็นคำพูดที่เป็นภาษาบาลีเลยนะคุณสมบัตินะถ้าอาจารย์พูดเป็นภาษาไทยก็คือว่าหนึ่งฆ่าเองฆ่าเองก็คือลงมือเองสองนี่คือใช้ให้เขาไปฆ่าใช้ให้เขาไปฆ่าคือสั่งลูกน้องหรือว่าคนรับใช้หรือว่าทาสให้ไปทำซึ่งถ้าไม่ทำมีปัญหาเขาก็ถูกบังคับไงเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของอัยการศาลหรือตำรวจเนี่ยเขาสั่งให้ทำตามระบบกฎหมายเนี่ยเขาสั่งให้คุณนะตัดสินคดีความอย่างนี้นะสั่งให้คุณไปสั่งฆ่าไงเข้าใจไหมสั่งให้คุณไปสั่งฆ่าซึ่งก็คือถูกสั่งให้ทำอ่ะในกระบวนการการสั่งให้ทำก็ได้บาปเหมือนกันสองเคสแบบนี้ถือว่าผิดศีลเข้าใจไหมอีกระดับหนึ่งระดับที่สามที่ว่าห่างออกไปอีกท่านใช้คำว่าชักชวนให้ทำชักชวนให้ทำไม่เหมือนกับสั่งให้ทำเดี๋ยวชักชวนให้ทำไม่เหมือนกับสั่งให้ทำตรงที่ว่าเคสมันมีท่านใช้คำนี้ครั้งแรกในปรากฏมีมาในพระวินัยเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ต้องการหนังวัวมีโยมอุปถากนี่ที่ว่าพระรูปนี้ก็ไปบิณฑบาตที่บ้านของโยมคนนี้ทุกวันเป็นประจำปรากฏว่าโคที่อยู่ที่บ้านของโยมคนนี้เขาเพิ่งคลอดลูกมาใหม่ๆเดี๋ยวลูกโคออกมาใหม่ๆสีผิวมันก็ยังแดงๆสดๆอยู่มันยังไม่โดนแดดใช่ปะพระรูปนี้ก็เลยไปจ้องที่ไอ้โคลูกน้อยตัวนี้เดี๋ยวไปมองอยู่เนี่ยโยมเขาก็ถามว่านี่ท่านมองมันอะไรอ่ะคือพระมองเนี่ยปรากฏเลยบอกเขาว่าอยากได้หนังมันสวยดี
1: ครับ
0: พูดแค่นี้นะไม่ได้สั่งให้เขาไปฆ่าเลยนะก็จะว่าแล้วตัวเองไม่ได้แค่พูดขึ้นเองแล้วก็ไม่ได้แบบว่าลงมือทำเองด้วยนะเขาก็เลยจัดให้เลยโอ้ได้ครับท่านเลยเอาลูกโคน้อยเนี่ยมาผูกขาเนี่ยเอาค้อนตีหัวเอามีดปาดคอเลือดสาดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถลกหนังห่อพับให้พระไปเลยเราก็ไม่ได้ทำนะใช่ไหมไม่ได้ทำงั้นเราก็รับมาแล้วกันอ่ะเขาทำก็ทำไปอ่ะพอรับมาเสร็จแม่โคเนี่ยคุณจอมบนแม่โคมันก็เดินตามพระลูกนี้มาเดินตามพระรูปนี้มาเรื่อยๆจนมาถึงวัดน่ะพระภิกษุสงฆ์รูปอื่นแล้วก็ถามว่าพระเดชกุลทำไมมีวัวเดินตามท่านมาด้วยล่ะ เอาแล้วนี่ท่านถืออะไรมาเนี่ยปรากฏว่าคือเอาหนังลูกวัวน้อยนั่นน่ะห่อผ้าสังฆทานมาไง
1: ครับ
0: เกิดเลือดมันซึมออกมาพอดีเอาทำไมมีเลือดซึมออกมาที่ผ้าสังฆทานท่านแบบนี้ไหนดูซิข้างในเป็นอะไรเปิดมาเป็นหนังลูกวัวโอ้ยเขาก็เลยติเตียงกันมาโอ้นี่ทำไมท่านถึงจะใช้คำนี้เลยว่าชักชวนให้เขาฆ่าชักชวนให้บุคคลนั้นคือโยมคนนั้นเนี่ยฆ่าตัวเองไม่ได้สั่งนะแล้วเขาก็ตัวเองก็ไม่ได้ทำเองแล้วใช่ไหมแต่การชักชวนให้ทำเนี่ยก็ควรถูกติเตียนด้วยในเคสนี้ผิดศีลไหมไม่ผิดศีลแต่ว่าได้รับบาปไหมได้ด้วยกันนะซึ่งลักษณะการชักชวนเนี่ยก็คือสร้างดีมานด์ไว้ในตลาดนี่ไงเป็นลักษณะที่ชักชวนเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคุณสมบูรณ์นะถ้าเรามาดูในคำสอนแล้วมันก็จะมีส่วนที่มันจะลงรับกันได้อยู่แล้วก็มีอาชีพคือการค้าขายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่แนะนำให้ทำหนึ่งในการค้าขายนั้นคือค้าขายสัตว์เป็นแล้วก็ค้าขายเนื้อสัตว
1: ์ครับ
0: แล้วค้าขายสัตว์เป็นก็คือขายมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะหรือขายสัตว์เช่นหมูหรือไก่ให้ลงค่าสัตว์นี่คือค้าขายสัตว์เป็นหรือการค้าขายเนื้อสัตว์ก็คือซื้อจากโรงฆ่าสัตว์มาแล้วขายต่อไปอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ทำหรือไม่แนะนำให้ทำยังรวมถึงการค้ายาพิษการค้าอาวุธแล้วก็การค้าสุราด้วยห้าอย่างนี้ไม่แนะนำให้ทำเพราะมันก็เป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการผิดศีลนั่นเอง
1: แล้วอย่างพ่อค้าเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้ตามแผงตลาดอะไรแบบนี้นี่คือเขาบาปไหม
0: ก็โดนด้วย
1: แล้วแก้กรรมได้ไหมพระอาจารย์คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะคือถ้าไม่ทำมาหากินอาชีพนี้เน
0: ี่
1: ยมันก็ไม่มีจะกินเนี่ย
0: ควร
1: ทำย
0: ัง
1: ไง
0: สิ่งที่ควรทำก็คือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา
1: คร
0: ับ ถ้าสมมติฉันยังแบบเปิดร้านขายเหล้าอยู่ใช่ไหมเปิดร้านขายเนื้อสัตว์อยู่หรือทำฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรเงี้ยเอานะเราแบบส่งเสริมอยู่ก็จริงแต่ว่าตัวเทศถ้าเราจะทำเองหรือเราจะสั่งทำเนี่ยเราไม่ทำก็จะหมายคืออย่างน้อยศีลเรารักษาได้แต่พอเรารักษาศีลได้แล้วเราทำละเอียดขึ้นไปในการภาวนาก็คือเรื่องของสมาธิและปัญญาการปฏิบัติตามศีลสมาธิและปัญญาจะเป็นตัวที่ทำให้เราพ้นเหนือจากกรรมข้อนี้แล้วเราก็อาจจะค่อยตั้งจิตอธิษฐานว่าในการที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือแก้ไขอะไรยังไงมันเป็นช่องที่จะให้เราไปได้อยู่ในการที่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเราอย่าให้ผิดสมาธิภาวนาเรานั่งเราทำฟังเทศฟังทำให้เกิดปัญญาแล้วมันก็จะค่อยให้เราเหนือจากกรรมในข้อนี้ได้นั่นเองเรื่องบ้าน
1: ครับอ่ะอีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายครับพระอาจารย
0: ์
1: เรื่องของทางบ้านส่งมาบอกว่าเอ๊ะเวลาเราทำอะไรแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีนะฮะหรือว่าทำอะไรแล้วเนี่ยมันผิดมันพลาดมีคนมาพูดเหมือนจะสมน้ำหน้าเราบอกว่าเราไม่ได้ดีได้ร้ายเน
0: ี่
1: ยคนที่มาพูดต่อว่าซ้ำเติมหรือสมน้ำหน้าแบบนี้เขาจะได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทำไหมคร
0: ับใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องแรกก่อนว่าเราจะดีหรือจะชั่วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปากของคนอื่นเนาะปากของคนอื่นก็เป็นปากของคนอื่นต่อให้เขาจะสาปแช่งเราหรือเขาจะยกย่องเราให้ดีขนาดไหนก็ตามถ้าเราทำดีหรือไม่ดีมันก็ตามนั้นมันไม่ได้ตามปากเขาโอเคไหมอย่างบางคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยเขามาแบบให้ร้ายเราแบบสาปแช่งเราต้องชมกันสิต้องแบบอะไรอ่ะให้พรสิถึงจะดี
1: ปอปั้นกันครับ
0: แหมแต่ถ้าให้พรแล้วเขาทำชั่วอยู่มันจะไปเวิร์กได้ไงใช่ไหมล่ะมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีอ่ะหรือถ้าเราทำดีอยู่แล้วเขามาด่ามาว่าดูอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าทำความดีเนี่ยเทวทัตนี่โถสาปแช่งทุกชาติให้ตกนรกหม่งไหม้ให้ได้ไม่ดีให้แบบไปได้ชั่วอย่าได้ผุดได้เกิดแล้วเป็นไงพระพุทธเจ้าเป็นงั้นป่ะ
1: ไม่เป็นงั้นคร
0: ับ ไม่เป็นนะมันก็แล้วแต่ว่าใครจะทำอะไรเข้าใจไหมจิตใจเราจึงต้องมั่นคงต้องมีพรหมวิหารสี่ต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ให้กระแสคำพูดของเขาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อจิตใจของเราให้ได
1: ้ครับ
0: เรารักษาจิตของเราข้อนี้คือแน่นอนนะพอเราถูกด่าถูกว่าถูกแช่งถูกทำร้ายในทางวาจาหรือทางกายมันมีผลกระทบต่อใจแน่เราต้องป้องกันข้อนี้ของเราต้องป้องกันข้อนี้ของเราด้วยการที่มีเมตตามีอุเบกขามีพรหมวิหาร มันจะมีผลในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้แล้วทีนี้พอเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามมรรค8พอเราปฏิบัติตามมรรค8แล้วคุณสุบลบางทีมันอาจจะมีทุกขเวทนาหรือบางทีมันอาจจะมีสุขเวทนาอันนี้ธรรมดาธรรมดาให้เข้าใจยอมรับข้อนี้ก่อนเดี๋ยวคือบางคนจะเข้าใจว่าเออฉันทำความดีแล้วมันต้องได้ดีสิต้องได้สุขสิต้องสำเร็จสิต้องร่ำรวยขึ้นสิบางทีมันอาจจะไม่เป็นก็ได้เอางั้นฉันจะทำความดีไปทำไมก็ต้องให้มีความมั่นใจไงถ้ามีความมั่นใจว่าทำดีต้องได้ดีนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้สุขเวทนานะเพราะฉะนั้นที่ว่าได้ดีได้ดีเนี่ยคือได้ทำความดีนะเออได้ทำความดีเนี่ยมันดีแล้วดีกว่าได้ทำความชั่ว
1: ครับ
0: คนเราพอได้ทำความดีแล้วมันไม่ได้สุขเวทนาก็เลยคิดว่าจะไปทำความชั่วยิ่งทำความชั่วยิ่งได้ชั่วมันหนักมากขึ้นไปยิ่งไม่ดี
1: ครับ
0: เอ้าทำไมคนหนึ่งเท่าทำชั่วแล้วเขาได้ดีหมายถึงมีสุขเวทนาใช่ไหมล่ะก็เพราะนี่คือไม่แยบคายนะไม่มีปัญญาที่จะชัดเจนนะว่าคนทำความชั่วจะไปได้ดีได้ไงคุณสมบัติคนทำความชั่วความชั่วก็ปรากฏขึ้นที่เขาเดี๋ยวนั้นที่เขาทำเลย
1: ครับ
0: แต่บางทีมันอาจจะมาในรูปของสุขเวทนาเป็นไปได้เช่นโกงก็ได้เงินใช่ไหมเงินไปซื้อของอะไรที่จะให้ความสุขได้ไงน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: ความชั่วที่มาในรูปของสุขเวทนาเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ความดีบางทีมาในบุญเนี่ยนะบุญเนี่ยมาในรูปของทุกขเวทนาบางทีก็มีเช่นท่านเปรียบเทียบคนกินยาขมเนี่ยคนกินยาขมมันก็ขมอ่ะตอนกินอ่ะแต่พอกินเข้าไปแล้วมันจะหายนะเออใช่บางทีเราจะทำความดีมันยากนะจะทำความดีจะรักษาศีลจะไม่ด่าใครจะอดทนจะมีเมตตาเนี่ยบางทีมันทำยากนะบางทีมันทำยากแล้วถูกเขากลั่นแกล้งอีกฉันจะรักษาศีลเนี่ยแต่ว่าถ้าทำปุ๊บความดีเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยนะความดีเดี๋ยวนั้นอาจจะมาในรูปของทุกขเวทนาเป็นไปได้อันนี้เรายอมรับมันเลยก็อยู่กับมันไปอยู่กับมันไปให้มั่นใจว่าถ้าทำความดีความดีอยู่กับเราความดีนั้นจะรักษาผู้ที่ปฏิบัติของเขาเนื้อธรรมะจะคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติธรรมะไม่มีใครจะทำอันตรายบุคคลผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยให้มันจับข้อนี้นั่นเองใช่ไหม
1: ครับครับสำคัญที่ตัวเรานะครับเราทำความดีปฏิบัติดีเนี่ยก็ย่อมที่จะได้ดีนะครับทำชั่วได้ชั่วไม่มีครับชั่วหรือทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่เราทำแน่นอนนะวันนี้อาจจะยังมาไม่ถึงแต่กฎที่เหนือกว่ากฎหมายเนี่ยคือกฎแห่งกรรมนะครับทุกวันหนึ่งสิ่งที่ทำไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวท่านครับเอาละครับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมะรับอรุณหมดลงแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชูเวชและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจริญบาน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงสาธารณสุขพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือสำราญที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
5: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
6: ติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
7: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงสาธารณสุขติดตามใกล้ชิดสถานการณ์ไวรัสฮันตาเรือสำราญอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือจึงยังไม่น่าเป็นกังวล
13: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วว่าข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสฮันตายังเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยาเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดย้ำไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวและรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อ6รายจากผู้ต้องสงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์แอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่แพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่ากังวลนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มเร่งแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนรับมือสารพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงรายหลังได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนในแม่น้ำสายสำคัญทางแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงโดยกำชับให้วางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือด้านนายธีรชูนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าภายหลังตรวจพบค่าสารหนูและโลหะหนักเกินมาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนรวมถึงภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำอยู่ระหว่างการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณประจำปี2570เพื่อเร่งรัดโครงการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
3: กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เลี่ยงถนนงามวงวานบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมเนื่องจากมวลชนรวมตัวต้อนรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษเช้าวันนี
15: ้กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีกลุ่มมวลชนรวมตัวชุมนุมในพื้นที่ตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกและพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาการชุมนุมโดยสามารถเลือกใช้เส้นทางทางเลือกเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำสำหรับผู้ใช้ถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงที่ขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกวัดเสมียนนารีผ่านถนนประชาสงเคราะห์เลี้ยวขวาที่แยกประชานิเวศเข้าสู่ถนนประชาชื่นขาออกและกลับเข้าสู่ถนนงามวงวานบริเวณแยกคงเพชรรวมระยะทางกว่า4กิโลเมตรทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาดังกล่าวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569แรม10ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะแอลชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังเรา2คนนะยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายวันนี้กับข่าวยามเช้าแล้วช่วงเวลา 6:30 นาทีแน่นอนวันนี้ตีคล้องร้องข่าวนะครับพบกับคุณบุญมาสีมาศก็ยังมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่วงนี้ฝนอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไปว่าช่วงนี้ก็จะมีฝนตกเนี่ยในหลายพื้นที
0: ่
1: ก็ให้พี่น้องเฝ้าระวังกันด้วยในส่วนหนึ่งเรื่องของการเดินทางนะ
0: คร
1: ับไปไหนมาไหนก็เช็คสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างแม่นยำนะเพราะว
0: ่
1: าทุกวันนี้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรดาร์หรือว่าก็เครื่องมือของทาง AI เนี่ยก็มาช่วยด้านความแม่นยำได้มากทีเดียวค่ะ
0: ค่ะก่อนไปติดตามข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเรามีทีมงานค่ะคุณแอลคุณสุวิทย์สมนัสนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะเป็นทีม New Media ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสามารถติดตามได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วนAM ก็จะมี AM 819 AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของวิทยุชุมชนแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยค่ะส่วนออนไลน์นะคะตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้านะคะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มีช่องต่อๆนะคะส่วนตัวกบอบก็เข้ามาติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะสภาพของอากาศนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกับโชกแรงในบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักที่สะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขานะคะเพราะว่าใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยสำหรับทางภาคการเกษตรค่ะควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงค่ะและดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคม2569บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะมาดูช่วงเช้านี้กันหน่อยค่ะอากาศช่วงเช้านี้วันนี้เตือนกันเลยนะคะว่าฝนเยอะค่ะภาคเหนือมีฝนประมาณ 60% ค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็บริเวณไหนที่มีฝนตกเยอะหน่อยเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องฟ้าฝนด้วยนะคะลมแรงค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงค่ะ 20% เท่านั้นนะคะในบางพื้นที่แล้วก็ภาคตะวันออกค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็ยังคงมีฝนมีลมแรงด้วยนะคะ 40% ค่ะส่วนทางด้านของภาคใต้อ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะค่ะ 60% เหมือนกับอันดามันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือค่ะเรือทางทะเลอันดามันนั้นคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของลมแรงด้วยค่ะกรุงเทพมหานครก็ 40% เช่นกันนะคะ
1: ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวยามเช้าวันนี้กับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้ท่านลงไปตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้ท่านก็ไปมีกรณีของการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีที่ระนองกันด้วยแต่ว่าที่ไปภูเก็ตนะคะท่านก็ไปต้องบอกว่าท่านไปเคลียร์ปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่หาดบางเทาแล้วก็มีการไปพูดคุยตามภาพข่าวที่ได้มีสื่อได้นำเสนอกันนะคะหลังจากนั้นอย่างที่ได้นำเรียนไปท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระนองนะคะสำหรับที่ระนองเนี่ยก็มีการแถลงข่าวถึงกรณีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาทนะคะซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะรวมถึงกำลังพลทหารจากกองทัพภาคที่4รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโกดังแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบางลิ้นนะคะอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะหลังจากที่มีการสืบทราบว่าโกดังดังกล่าวนะคะมีการซ่อนเร้นสินค้าและเชื่อว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรค่ะแต่ยังไม่ได้ผ่านพิธีศุลกากรโดยจากการลงพื้นที่ค่ะมีการไปตรวจพบว่าเป็นของบริษัทเอกชนในจังหวัดระนองและมีเจ้าของโกดังก็คือนางสาวเออันนี้คือนามสมมุติเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของซึ่งระบุรายชื่อผู้เช่าพื้นที่เก็บสินค้าก็คือชายสัญชาติเมียนมาอายุ22ปีซึ่งพบในเป็นกล่องอุปกรณ์เครื่องจักรกลมีเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทระบุเบื้องต้นค่ะว่าผลิตจากต่างประเทศและไม่มีเอกสารการนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาแสดงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ขอให้ทางด้านนางสาวเอนะคะเป็นนามสมมุตินี่แหละทำการติดต่อเจ้าของสินค้าเพื่อนำเอกสารและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อผู้เช่าพื้นที่โกดังและเจ้าของสินค้าได้ในขณะดังนั้นนะครับณตอนนั้นซึ่งเจ้าที่ก็ได้มีการตรวจยึดเอาไว้ก่อนอายัดสินค้าทั้งหมดนะครับไว้ทำการตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะมาติดตามอีกเรื่องนึงค่ะการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกในปี2569ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็จะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการที่จะจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า IMF นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มธนาคารโลกในปี2569การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกค่ะครั้งที่1ทับ2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกค่ะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจแล้วก็การเงินระหว่างประเทศค่ะท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงนะคะทั้งเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์เรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินด้วยค่ะสำหรับการประชุมนี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึงวันที่18ตุลาขออภัยค่ะ12ถึง18ตุลาคมปีนี้ค่ะที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยรัฐบาลไทยเนี่ยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกนะคะกว่า 15,000 คนค่ะทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินแล้วก็นักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจแล้วก็สื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศค่ะ
1: ค่ะยังไงช่วงสิ้นปีเนาะตุลาคมก็พี่น้องชาวไทยต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีอีกเช่นกันเพราะว่านี่คือการประชุมธนาคารระดับโลกนะคะโอ้ยิ่งใหญ
0: ่ะ
1: นะแล้วก็ที่สำคัญไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยก็เดี๋ยวติดตามรับชมบรรยากาศภาพการประชุมในช่วงตุลาคมอย่างที่พี่กบได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปก็คือ 12-18 ตุลาคม 2569 นี้น
0: ะ
1: ที่กรุงเทพมหานครนะมาดูกันหน่อยอีกหนึ่งเรื่องราวต้องบอกว่าโอ้โหเป็นข่าวที่มีการนำประเด็นนี้ไปออกทางด้านของรายการชื่อดังนะของช่องน้อยสีก็คือรายการโหนกระแสก็แล้วกันเพราะว่าในเนื้อข่าวเนี่ยก็มีการได้บอกกรณีดังกล่าวนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีทางด้านของช่างเนี่ยเขาเป็นช่างรับเหมา ก่อสร้างบ้านเขาบอกว่าโอ้โหมาหลอกเหยื่อตั้ง60รายมีการสูญเสียเงินไปแล้ว45กว่าล้านบาทนะคะโดยประเด็นนี้ค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบแน่นอนนะพอมีเรื่องเอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้ท่านก็ต้องลงไปดูแลโดยท่านเปิดเผยนะคะว่าถึงความคืบหน้ากรณีทางด้านนายเกรียงไกรระวัยกว่าระวัยกลางเนี่ยหรือว่าในนามของช่างหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านโดยเป็นเจ้าของ Facebook นะหวานเจี๊ยบเลยนะรับสร้างบ้านภายหลังเขาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นชื่อว่าช่างหนึ่งสร้างบ้านซึ่งในกรณีนี้เขาตกเป็นข่าวใหญ่เลยนะในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมา คือพบค่ะว่ามีผู้เสียหายมากกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสาน มีมูลค่าความเสียหายกว่า45ล้านบาททางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กำกับดูแลสคบนะคะทันทีที่ปรากฏข่าวท่านได้สั่งการให้ทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยด่วนและมอบหมายให้ทางด้านของนายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคที่3เนี่ยเข้าร่วมในรายการเลยนะรายการโหนกระแสนี่แหละแล้วก็เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้ก็คือมีการนำภาพแบบบ้านที่แบบสวยงามเลยนะของคนอื่น
0: มาโชว์
1: ในเพจนี่แหละเป็นเราอ่ะเรามีบ้านในฝันเราเก็บเงินเก็บทองมาโอ้คนนี้ทำไมปลูกบ้านสวยจังราคาก็
0: มาสร้างโปรไฟล์เขาเรียกแบบเรียกสร้างโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือ
1: นี่แหละ
0: ค่ะ
1: ก็คือมาแอบอ้างในเพจแล้วมีการเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทนะคะมีก็อย่างที่พี่กบได้บอกไปว่าโอ้โปรไฟล์แถมมีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นแถมให้ด้วยนะพอปลูกบ้านแล้วเนี่ยก็คือเป็นการหลอกผู้บริโภคหลังจากนั้นเนี่ยเขาหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายเงินสดเต็มจำนวนหลักล้านเนี่ยเพราะว่าปลูกบ้านต้องล้านต้นๆแหละเอาอย่างแบบนี้เลยนะชั้นเดียวหรือว่า2ชั้นที่แบบไม่ค่อยหลังใหญ่มากตอนนี้เมื่อมีการโอนเงินไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีการไปทำเพียงแค่เทคานเท่านั้นแล้วมีการขึ้นโครงเสาเหล็กหรือว่าทำหลังคาแล้วหลังจากนั้นทิ้งงานไปนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับท่านบอกว่ามีอยู่กรณีหนึ่งเนี่ยที่สะเทือนใจมากที่สุดก็คือเป็นข้าราชการวัย59ปีรายหนึ่งเขาคือต้องบอกว่าเก็บเงินมาทั้งชีวิตเนี่ย2ล้านบาทมาสร้างบ้านเตรียมที่จะเกษียณเพราะว่าอายุ59 60นี่คือเตรียมเกษียณแล้วนะอีกปีหนึ่งนะคะแต่มาถูกหลอกและที่สำคัญเครียดหนักจนเสียชีวิตตรงนี้ต้องบอกว่าสะเทือนใจมากท่านก็นะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็บอกนะคะว่าสคบได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวทั้งได้ของนายเกรียงไกรระวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือเดี๋ยวจะท่านเรียกพบเนี่ยพรุ่งนี
0: ้
1: วันอังคารที่12พฤษภาคม2569 9:30 นาทีนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อที่จะนำข้อมูลผู้เสียหายทั้งหมดมาแสดงและพร้อมให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยรวมถึงเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายด้วยและหากพบการละเมิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าก่อนทำสัญญาจ้างก่อนที่จะก่อสร้างบ้านเนี่ยให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสัญญามีรายการครบถ้วนตามประกาศของสคบหรือไม
0: ่
1: นะฮะอันนี้ย้ำเลยนะงวดเงินเนี่ยสัมพันธ์กับงวดงานหรือเปล่าที่โอนไปแล้วก็ไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานนะคะทั้งนี้ค่ะสำหรับผู้ที่เสียหายจากกรณีของทางด้านนายเกรียงไกรระวัยกลางรวมถึงผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าแอปพลิเคชันของสคบ OCPB Connect นะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมที่สารกลางจังหวัดซึ่งมีทุกจังหวัด
0: ค่ะ
1: นะสารกลางจริงๆแล้วถ้าเป็นบริษัทรับเหมาเนี่ยเขาก็จะมีสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ของงานที่จะจ่ายเงิน
0: จ่ายเงินเป็นงวดไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่อยากเข้าไปย้ำเติมซ้ำเติมนะ
1: คะ
0: สำหรับผู้ที่เสียหายแต่ว่าสำหรับ คนใหม่ที่อยากจะมีบ้านก็ศึกษาให้ดีนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีบริษัทรับเหมาหลากหลายเลยค่ะก็ต้องเช็คให้ดีเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยค่ะเห็นบอกว่าโหหลายคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะลงทะเบียนใช่ไหมวันที่25นี้25พฤษภาคมค่ะกระทรวงพาณิชย์เองนะคะได้มีการเปิดเผยความสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทยหลังจากจัดกิจกรรมไปแล้วเนี่ย2ครั้งนะคะประชาชนเนี่ยให้ความสนใจอย่างล้นหลามค่ะแล้วก็ทำให้ยอดจับจ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยทะลุ60ล้านบาทไปแล้วค่ะทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณภูนพงษ์นายนาภากรนะคะท่านก็บอกว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะซึ่งจัดจำหน่ายตามจุดที่ว่าการอำเภอทั้งหมด878แห่งทั่วประเทศโดยมีผลงานการจัดงานเนี่ย2ครั้งไปแล้วก็คือวันที่1และวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็จะจัดทุกวันศุกร์นะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอนะคะที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนค่ะสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงสุดเนี่ยถึง60ล้าน8แสนบาทแล้วค่ะจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกนะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าจะตรงกับบริษัทของคุณผู้ฟังหรือเปล่านะคะจังหวัดแรกเนี่ยสุรินทร์ค่ะนครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาอีสานนำโด่งเลยค่ะ3จังหวัดเลยนะคะมีสุรินทร์นครราชสีมาและขอนแก่นค่ะส่วนภาคเหนือจะเป็นเชียงใหม่และภาคใต้เป็นยะลาค่ะสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกเนี่ยก็คือของใช้ในครัวเรือนนี่แหละน้ำมันพืชไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าแล้วก็ส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีก็จะเป็นประเภทอาหารเครื่องแต่งกายโดยจะมีการจัดงานอีก3ครั้งค่ะก็คือวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นค่ะที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านเลยนะคะใครที่อยู่ที่ไหนก็ไปช้อปปิ้งได้เลยหรือว่าเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำหรือว่าห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศก็ได้เช่นกันค่ะ
1: ครับถ้าเป็นดิฉันเนี่ยตอนนี
0: ้
1: สิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรรู้ไหมถ้าอยู่ในหลายอำเภอเดี๋ยวเตรียมถุงผ้า
0: ถุงผ้า
1: เขาบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ย มีคนเตรียมถุงผ้าถุงอะไรไปก็ไม่พอนะเพราะว่าสินค้าราคาถูกจริงๆ
0: ใช่คุณคิดดูถุงผ้าเอาเตรียมไปถุงผ้ามีกี่ใบเตรียมไปเยอะๆก็ดีนะคะแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วย
1: แน่นอนนะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีวันศุกร์นี้อย่าลืมก็แล้วกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เรามีนัดกันที่หน้าว่าการอำเภอสัปดาห์ที่แล้วดิฉันบอกกับคุณพัพพีว่าพออ่านข่าวนี้ดิฉันนึกถึงเพลงของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร
0: ์
1: นะ
0: นัดพบหน้าอำเภอ
1: นัดพบหน้า
0: อันนี้ใช่เลยใช้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แบบไปเจอความรักนะไปเจอสิ่งที่ดีก็คือสินค้าราคาถูกนะคะราคาประหยัดค่ะ
1: ค่ะ6:26 นาทีนะเราไปกันที่ข่าวนี้กันหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่าปุ๊บเนี่ยมันจะมีตั้งหลายส่วนแล้วก็เดี๋ยวจะรีบเล่ากันละกันน
0: ะ
1: เดี๋ยวจะไม่ทันเวลาในเรื่องของก่อนหน้านี้ข่าวนี้ก็คือมีเหตุก็คืออุบัติเหตุรถเนี่ยพลิกคว่ำน
0: ะ
1: ที่จังหวัดชลบุรีตอนนี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าผู้ที่ประสบเหตุคนขับรถเนี่ยคือไปพบอาวุธปืน
0: คลังแสง
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปตรวจที่บ้านไปพบคลังแสงอย่างที่พี่กบบอกก็คือมีอาวุธสงครามเนี่ยเยอะไปหมดก็เลยกลายเป็นการขยายผลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งพอเจ้าที่ตำรวจไปตรวจสอบแล้วเนี่ยในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้มาในส่วนของกรมการปกครองกันหน่อยเพราะว่าต้องบอกว่าพอไปเจอคลังแสงแบบนี้แล้วเกี่ยวกับทางด้านของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหลายส่วนมากนะคะทางด้านของกรมการปกครองเนี่ยนะทางด้านของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านได้สั่งให้ทางด้านของนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือว่ากรมการป

0: ก็คือเขตบางแคกรุงเทพมีประวัติได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็คือหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเนี่ยก็คือจะให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีทางอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่รายการบัตรประจำตัวประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนโดยผลเป็นประการใดทางกรมการปกครองก็จะรายงานให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจซ
1: ึ่
0: งจากอาวุธปืนเนี่ยที่พบในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าปืนก็มีไปเกี่ยวข้องกับจางเจ้าที่ตำรวจของสน.สายไหมเรื่องนี้นะฮะทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ถึงความคืบหน้าในกรณีของการตรวจสอบสวนนายหนิงเฉินซันหนุ่มชาวจีนที่สะสมคลังแสงที่ชลบุรีเนี่ย คือมีการเปิดเผยนะว่าจากกรณีก็คือมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาวุธปืนที่พบในบ้านเช่าของหนุ่มชาวจีนคนดังกล่าวเนี่ยคือเป็นปืนที่มีทะเบียนที่มีรายชื่อของตำรวจที่มีตำแหน่งอยู่ภายในสน.สายไหมก็มีการซึ่งเขาบอกว่าก็ได้มีความชัดเจนที่เป็นข้อยุติแล้วว่าได้มีที่มาที่ไปอย่างไรโดยปืนกระบอกดังกล่าวมีการซื้ออย่างถูกกฎหมายและเป็นปืนที่นายตำรวจคนนี้ซื้อมาเป็นการส่วนตัวแต่จะเป็นการซื้อผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู
1: ่
0: ส่วนกรณีที่หนุ่มชาวจีนได้ดังกล่าวเนี่ยนะซื้อปืนจากอดีตตำรวจสน.ห้วยขวางโดยไม่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นการซื้อแบบโอนลอยนั้นทางพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีซึ่งรับผิดชอบสอบสวนคดีนี้จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงว่าจะเข้าข่ายความผิดคดีอาญาตามพรบ.อาวุธปืนหรือไม่ขณะที่ในทางวินัยนั้นนะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเป็นหน้าที่การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลต่อไปนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้นะคะสำหรับข่าวตอนนี้ 6:30 นาทีเราไปรับฟังทางด้านของตีคล้องร้องข่าวค่ะคุณบุญบาศรีมาศรออยู่ค่ะ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับ ข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาโดยตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรดิษฐ์เลียงประสิทธิ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่พร้อมยกเป็นบางเทาแซนด์บ็อกซ์เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่

0: อื่นๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อปฏิบัติราชการโดยกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาในการบุกรุกชายหาดสาธารณะและบุกรุกที่ดินของรัฐหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตครับโดยมีนายวรดิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะร่วมลงพื้นที่กันด้วยโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าในวันนี้มาด้วยความเป็นห่วงหลังจากได้รับรายงานว่าพี่น้องประชาชนถูกคุกคามเราก็มีหน้าที่แล้วครับนายกว่าอย่างนี้ว่าเรามีหน้าที่ที่จะไม่ต้องเกรงกลัวคนเหล่านี้และถ้ามีคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่มาข่มเหงรังแกข่มขู่คุกคามก็ให้แจ้งนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันตำรวจซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าใครปล่อยปละละเลยคนเหล่านั้นก็ต้องไปก่อนแล้วครับตนเองก็จะใช้อำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองพี่น้องประชาชนทุกคนสิ่งที่ตนให้ความสำคัญสูงสุดในวันนี้ที่มามี2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องแรกต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลในเมืองไทยเรื่องที่2ครับคนข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าคือคนที่ชอบข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าอ่อนแอกว่าอย่างนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้ยอมไม่ได้เด็ดขาดเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยอมไม่ได้เด็ดขาดครับและต่อจากนี้ไปต้องไม่มีการข่มเหงทุบรถรังแกชาวบ้านต้องไม่มีเด็ดขาดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างนี้แหละครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายวรดิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้โดยจะหาช่องทางทุกช่องทางแหละครับภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนั่นเองครับและไปที่การลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้เดินทางถึงสมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อพบปะหารือในเรื่องอ่าวปัตตานีท่าเทียบเรือและเรื่องประมงในพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่โดยมีนางพาติมะสะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและคณะร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวและก็ได้เดินทางไปไหว้สักการะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวเพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้ปฏิบัติภารกิจแล้วหลังจากนั้นได้ออกเดินทางไปยังสมาคมการประมงปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประชุมและติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับรวมไปถึงแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะรวมไปถึงความต้องการจากหน่วยงานในระดับปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขที่มันตรงจุดและมีประสิทธิภาพโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่ากลุ่มประมงจังหวัดปัตตานีมีความสำคัญมากเป็นเสมือนสายเลือดใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเลยทีเดียวและมีความพยายามฟื้นความเข้มแข็งของกลุ่มประมงรัฐบาลโดยกรมเจ้าท่าและกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างก็มีความตั้งใจแล้วครับและก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่ปัตตานีเพื่อเป็นการตอบสนองการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่กันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโอดอสครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโอดอสกว่า 2,400 คนแล้วย้ำว่าความเก่งอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องกล้าเรียนรู้วัฒนธรรมและเท่าทันโลกกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.นี่แหละครับได้มาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ1อำเภอ1ทุนภาษาปากีสถานตัวย่อเขาเรียกว่าโอดอสนี่แหละครับซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศจำนวน 2,445 คนว่าในฐานะที่รองนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นรุ่นพี่ที่เคยผ่านการใช้ชีวิตในต่างแดนมาถึง6ปีด้วยกันจึงอยากจะแชร์มุมมองว่าความเก่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะว่าในวันที่ทุกคนก้าวออกไปในนามนักเรียนทุนนั้นไม่ได้แบกแค่ความฝันของตัวเองแต่คือความหวังของประเทศไทยด้วยและก็ย้ำอีกว่าสิ่งที่จะอยู่ติดตัวไปตลอดไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามนั่นก็คือความรู้ที่เก็บเกี่ยวส่วนประเด็นที่มีความกังวลในเรื่องของภาษาและการปรับตัวนั้นในฐานะที่ตนเองก็เคยผ่านทางด้านนี้มาแล้วเคล็ดลับง่ายๆนั่นก็คือที่ตัวเองเคยใช้คือการเตรียมตัวและเปิดใจทั้งการอ่านเนื้อหาก่อนเข้าเรียนเพื่อลดกำแพงทางภาษาการกล้าที่จะสื่อสารโดยไม่กลัวว่าผิดครับและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการออกไปใช้ชีวิตเพื่อซึมซับวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทางสังคมเทคโนโลยีหรือการสังเกตบริบทการเมืองเพื่อหล่อล้อมตนเองให้เป็นคนเก่งที่รอบรู้และเท่าทันโลกสากล นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ได้ฝากข้อคิดให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะต้องนำความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาเมืองไทยมาร่วมออกแบบและพัฒนาประเทศไทยเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยกันต่อไปให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะร่วมกันคิดว่าทำอย่างไรที่จะร่วมออกแบบและพัฒนาประเทศไทยให้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้โอกาสที่ได้รับในวันนี้กลายเป็นพลังในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนไทยรุ่นต่อๆไปพร้อมทั้งได้อวยพรให้การเดินทางครั้งนี้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการหลอกลวงต้มตุ๋นรับเหมาก่อสร้างบ้านหลอกเหยื่อ60รายด้วยกันครับในเรื่องนี้ต้องไปถามที่ทางด้านสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งดูแลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับก็ได้สั่งฟันช่าง1ตุ๋นรับเหมาสร้างบ้านหลอกเหยื่อ60รายเสียหายไปแล้ว45ล้านบาทแล้ว12พฤษภาคมนี้สคบก็จะเรียกเคลียร์ด่วนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือที่เรารู้จักกันหลายคนรู้จักกันชื่อว่าช่างหนึ่งนี่แหละครับผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านซึ่งภายหลังที่เปลี่ยนชื่อเป็นช่างหนึ่งสร้างบ้านที่ตกเป็นข่าวใหญ่ในรายการโหนกระแสนั่นแหละครับหลังพบว่ามีผู้เสียหายมากกว่า60รายด้วยกันในพื้นที่ภาคอีสานมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบได้กล่าวอีกว่าทันทีที่ปรากฏข่าวก็ได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยด่วนและโดยด่วนทันทีทันใดแล้วก็ได้มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3เข้าร่วมในรายการและก็เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีทันใดเลยล่ะครับโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้นั่นก็คือนำภาพแบบบ้านสวยของคนอื่นเอามาแอบอ้างในเพจของตัวเองเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทครับพร้อมทั้งมีโปรโมชั่นแถมแอร์แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นกันด้วยหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายสดเต็มจำนวนหลักล้านเลยทีเดียวครับแล้วเมื่อได้เงินแล้วทำยังไงต่อโอ้โหเมื่อได้เงินเสร็จเรียบร้อยทำเพียงเทคานเท่านั้น ขึ้นเสาโครงเหล็กหรือทำแค่หลังคาเท่านั้นแล้วก็ยังไงทิ้งงานทิ้งงานเลยครับและกรณีที่สะเทือนใจที่สุดนั่นก็คือข้าราชการวัย59ปีอีก1ปีจะเกษียณอายุราชการแล้วรายหนึ่งครับที่นำเงินเก็บทั้งชีวิต2ล้านบาทมาสร้างบ้านเตรียมเกษียณครับแต่ว่าถูกหลอกจนเครียดหนักและเสียชีวิตในที่สุดครับอันนี้สะท้อนว่าการทิ้งงานของผู้รับเหมานี้ไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินเท่านั้นแต่เป็นการทำลายความหวังทั้งชีวิตของประชาชนกันด้วยแหมเก็บมาตลอดชีวิต2ล้านบาทหายในพริบตาแบบนี้โอ้ยไม่ไหวครับเอาไว้ไม่ได้ครับแล้วล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ของสคบได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านของนายเกรียงไกรหรือช่างหนึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2559และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2566แต่กลับใช้สัญญาเอาเปรียบผู้บริโภคคือกลับใช้สัญญานี่แหละครับไปเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเช่นไประบุว่าระยะเวลาก่อสร้าง5เดือนเริ่มนับตั้งแต่วันตั้งเสาเอกทำให้ผู้บริโภคเอาผิดเรื่องความล่าช้าได้ยากครับรวมไปถึงไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินตามประกาศที่สคบกำหนดครับแล้วทางสคบก็ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายแล้วครับเชิญตัวนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569เวลา9นาฬิกา30นาทีนี่แหละครับณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหากพบการละเมิดกฎหมายก็จะทำยังไงต่อก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญากันต่อไปครับปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าก่อนทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าสัญญามีรายการครบถ้วนตามประกาศสคบหรือไม่ครับงวดเงินสัมพันธ์กับงวดงานหรือไม่และไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เสียหายจากกรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งรวมถึงผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างก็ร้องเรียนได้ที่ไหนครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connectหรือที่เว็บไซต์ก็ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการมอบโฉนดที่ดิน212แปลงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบโฉนดที่ดิน212แปลงนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนแล้วยืนยันว่าเพิ่มเป้าคืนโฉนดให้ประชาชนทั่วประเทศกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลประหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่เพื่อไปมอบโฉนดที่ดินตามโครงการที่ชื่อว่ามอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนครับจำนวน212แปลงด้วยกันและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอรับบริการอยู่ซึ่งใน1ปีนั้นจะมีการมอบโฉนดที่ดินเกือบ 80,000 โฉนดด้วยกันพร้อมย้ำอีกว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยก็พยายามที่จะเพิ่มเป้าหมายในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนแหละครับการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศนั้นถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชน โดยทางกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้มีการเร่งรัดดำเนินการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ได้เน้นย้ำว่าให้ประชาชนนั้นโปรดเห็นคุณค่าและหวงแหนที่ดินของตนเองกันด้วยเนื่องจากว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญขอให้รักษาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่สำคัญนี้อย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวงเด็ดขาดหลอกลวงเอาไปไหนล่ะครับส่วนใหญ่หลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์นั่นแหละครับหรือหากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมก็สามารถขอคำปรึกษาจากสำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับและสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินในที่ดินของท่านก็สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินครับโดยทางกรมที่ดินซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเขาก็จะรีบดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงแหละครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีที่ดินทำกินและมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงกันต่อไปนั่นเองครับและไปติดตามกันที่บรรยากาศเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยครั้งที่2เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคึกคักทั่วประเทศแล้วครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยครั้งที่2คึกคักคึกคักกันทั่วประเทศพี่น้องประชาชนร่วมกว่า 200,000 คนทีเดียวเข้ามาในโครงการเหล่านี้แล้วเงินสะพัดกว่า27ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพแล้วกว่า 13.66 ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 217,619 คนการดำเนินโครงการในครั้งที่2นี้มีร้านค้าเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 9,721 ร้านประกอบไปด้วยร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชนทั้ง SME ด้วยครับพร้อมที่จะนำสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาที่ประหยัดประหยัดถูกๆรวมจำนวนสินค้านี่มีทั้งหมดกว่า 153,856 ชิ้นด้วยกันครับแล้วผลการดำเนินงานก็สามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 27.11 ล้านบาทด้วยกันครับและก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้กว่า 6.23 ล้านบาทครับก็สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนกันด้วยในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับเมื่อรวมผลการดำเนินงานในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพทั้งครั้งที่1และครั้งที่2อันนี้ก็พบแล้วครับว่าสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 60.85 ล้านบาทครับและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนรวมกว่า 13.66 ล้านบาทครับโดยทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญในการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วครับโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่กันด้วยเพื่อที่จะกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศนั่นเองครับ และไปกันที่เรื่องการผลักดันไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ครับให้ยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ Impact เมืองทองธานีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลเขาผลักดันไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ Impact เมืองทองธานีเพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกครับแล้วคาดว่าเงินสะพัดกว่า 1.3 แสนล้านบาทเลยทีเดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกแล้วล่าสุดครับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า DITP ของกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับได้ร่วมกับหอการค้าไทยหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า TCC และโคโลนเมเซหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า KM นี่แหละครับเขาเตรียมที่จะจัดงานที่ชื่อว่าไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีครับโดยในปีนี้เรียกว่าจัดเต็มภายใต้แนวคิดที่ว่า Bigger Better Bolder เรียกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิตินั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกและครับผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมทั้งขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับและในงานนี้ก็จะรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกครับโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,168 รายจากประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานนี้กันด้วยครับและคาดกันว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็ถือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้เข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวโอ้ยหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
2: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: 6:55 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงเรียกได้ว่าช่วงท้ายรายการแล้วกันนะคะเราเหลือเวลาอีกสักประมาณ3 นาทีก็ขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามทางเพจข่าวย้ำเช้ากันหน่อยค่ะคุณสมจิตนะคะบอกว่ารับฟังที่บรรพตพิสัยคลองสองหน่อค่ะคุณดวงรัชนีบอกว่าโรงกล้าวไม่ตกนะคะฝนไม่ตกเนาะคุณไก่เกียรติสยองนครสวรรค์บอกว่า27 องศาคุณอยู่ในใจชัยภูมิค่ะ26 องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรภาพเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะคุณสุรัชยานะคะสวัสดีคุณแอลด้วย
1: สวัสดีจ้า
0: ค่ะคุณพี่แช่คุณนาฏอนงคุณอักษรสวรรค์คุณมะลิคุณจิรภาทอนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้ารับฟังอยู่ที่ภูเก็ตสัญญาณชัดเจนผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนค่ะเปิดหอกระจายข่าวแล้วคุณสุชินนะคะคุณสมหวังคุณสุนทรน้องน้ำขาวตีคองร้องข่าวชัดเจนค่ะคุณสุพิษก็บอกว่าวันนี้โคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษอากาศเช้านี้สดชื่นค่ะแล้วก็คุณพงษ์นเรศนะคะเข้ามาแล้วคุณสมควรบอกว่าสักแก้ฝนตกติดต่อกันมา4 วันละคุณประสิทธิชัยนะคะบอกว่าเช้านี้ที่บ้านโพฉะเชิงเทราแดดจัดค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อคืนฝนตกแต่ตกปล่อยๆแต่บางพื้นที่เนี่ยตกหนักนะคะหลายที่ก็ตกหนักเหมือนกันก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะทักทายทางบ้านดำนะคะกบอบด้วยเช่นกันค่ะน้องแชมป์น้องชาตรีนะคะหลายๆท่านเลยค่ะ
1: ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: บอกพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะในวันที่12 พฤษภาคม 2569ในช่วงตั้งแต่เวลา8:30 นถึง12:00 นโดยมีพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา8:30 นถึง12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา8:00 นถึง12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา11:00 นโปรดแต่งกายสุภาพเข้ากราบบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของกรมเจ้าท่าค่ะจัดเรือบริการประชาชน1 ลำนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเริ่มวันที่13 พฤษภาคมนี้เนื่องในวันพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยจะมีเรือตรวจการเจ้าท่า218จำนวน1 ลำค่ะ218นะคะจำนวน1 ลำให้บริการประชาชนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเส้นทางท่าเรือวัดอรุณไปยังท่าเรือวัดระฆังและท่าเรือท่าช้างในวันพุธที่13 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6:30 นเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะ
1: ค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าต้องลากันไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรมธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาท
1: อิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐโดยมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่2นักบิดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพร้อมคว้าแชมป์2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งแรกเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่